0: ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
1: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
0: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40 จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22 ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
0: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
0: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโด ดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรี ผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4x100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทอง ส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงสึกจักรยานทางไกลนานาชาติโทเดอร์ลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริง และขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจ

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ษย์นี้ควรคนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะเดินทางมาสู่หมู่บ้านโคสารนิคมหมู่บ้านนี้กำลังเกิดทุกพิกภัยประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสวันหนึ่งท่านกลับจากบิณฑบาตสู่ที่พักก็พบกับชายชราร่างผอมโซและลูกน้อยนอนสลบอยู่เพราะขาดอาหารท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือจนฟื้นขึ้นมาวันต่อมาท่านออกไปบิณฑบาตมีชายคนหนึ่งขอนิมนต์ให้ท่านไปฉันในบ้านของท่านกัปปินะเศรษฐีพอท่านเศรษฐีได้พบพระเรวัตะก็แสดงความยินดีอย่างยิ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

เนื่องจากที่เปรวคามไม่มีโรงทานเหมือนที่โคสาลนิคมของกัปปินาเศรษฐีตอนเช้าพระเถระจึงไปยืนรับบิณฑบาตที่ประตูคฤหัสถ์ของมันติยพราหมณ์เป็นประจำกัจจายนะและทาสคนอื่นๆบางคนที่มีใจเป็นกุศลได้นำอาหารเล็กๆน้อยๆจากส่วนแบ่งประจำวันของตนมาใส่บาตรแก่พระเถระมันติยพราหมณ์ได้จ้องดูการกระทำของทาสผู้ใจบุญเหล่านั้นด้วยความไม่พอใจเพราะตามปกติเขาเป็นคนตรณีไม่เคยทำบุญให้ทานและไม่ชอบหน้านักบวชในศาสนาใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วกัจจายนะได้ถูกมันติยพราหมณ์เรียกตัวไปหาเพื่อสอบถามเขากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าถมึงตึงว่ามันติยะสมณะโรนคนนั้นเป็นใครมาจากไหนเออข้าแต่นายกัจจายนะตอบท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนากำลังจะเดินทางไปกรุงพาราณสีพบกับข้าพเจ้าในระหว่างทางข้าพเจ้าก็เลยให้ท่านอาศัยเดินทางมาด้วยท่านพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็จะเดินทางต่อไปข้าไม่อยากให้เขาอยู่ในหมู่บ้านของข้ามันติยะพูดด้วยเสียงเครียดใบหน้ามึนตึงน่ากลัวเพราะข้าไม่ชอบนักบวชพวกนี้ไม่ทำมาหากินเลี้ยงชีพอะไรเอาแต่ขอคนอื่นเลี้ยงชีพข้าจะขอห้ามแกและทุกคนในบ้านของข้ามิให้เอาอาหารใส่บาตรให้แก่ภิกษุรูปนั้นเข้าใจไหมใบหน้าของกัจจายนะสลดลงทันทีเพราะเขาทราบดีว่ามันติยะเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อคำพูดถ้าใครฝ่าฝืนคำสั่งของเขาก็มักจะได้รับโทษอย่างหนักเขาวิตกต่อไปว่าถ้าเขาไม่ได้ใส่บาตรแก่พระเถระท่านจะเอาภัตตาหารที่ไหนมาบริโภคข้าแต่นายข้าพเจ้าเชื่อว่าภิกษุรูปนั้นคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานนักเนื่องจากเราเดินทางร่วมกันมานานเคยได้อาศัยกันข้าพเจ้าขออนุญาตถวายภัตตาหารแก่ท่านวันละเล็กวันละน้อยพ่อประทังชีวิตด้วยเถิดคงไม่เป็นการสิ้นเปลืองแก่ท่านแต่อย่างใดเพราะว่าข้าพเจ้าแบ่งถวายท่านจากส่วนแบ่งของข้าพเจ้าเองไม่ได้มันติยะพูดอย่างเฉียบขาดถึงจะแบ่งจากส่วนแบ่งของแกมันก็ไปจากทรัพย์สมบัติของข้านั่นเองในยามข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองทำคุณแก่คนจรจัดประเภทนี้ไม่มีผลตอบแทนอะไรหรอกตั้งแต่วันนี้ต่อไปห้ามแกใส่บาตรแกเขาเป็นอันขาดพูดแล้วเขาก็เดินปังๆเข้าห้องไปคืนวันนั้นเองในตอนดึกสงัดกัจจายนะก็หลบหลีกเล็ดลอดออกมาพบกับพระเถระและแจ้งข่าวรายงานให้ท่านทราบด้วยความวิตกกังวลยิ่งพระเถระนั่งตรึกตรองอยู่เป็นเวลานานแล้วก็พูดขึ้นว่าอุบาสกเอ้ยเพียงเท่านี้อาตมาก็ทราบแล้วว่ามันติยะเป็นคนใจบาปหยาบช้าจริงดังที่ท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังแล้วแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทางที่เราจะช่วยกันแก้ไขเขาต่อไปเท่าที่อาตมาฟังจากคำบอกเล่าของท่านรู้สึกว่าเขาเป็นคนตระหนี่จัดไม่ยอมเสียสิ่งใดแก่ใครโดยไม่มีผลตอบแทนในขณะเดียวกันเขาเป็นคนละโมบจัดถ้าเมื่อมีลาภผลที่จะได้แล้วเขาจะยอมทำทุกอย่างแม้จะเป็นทางโหดร้ายทารุณเบียดเบียนคนอื่นก็ตามอาตมาคิดว่าถ้าเขาจะได้ลาภผลจากคนที่เขาแสนจะเกลียดเขาก็คงจะยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเกลียดนั้นเวลานี้เขาเกลียดอาตมาเพราะอาตมาเป็นสมณะซึ่งไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเขาจึงห้ามท่านไม่ให้ถวายภัตตาหารแก่อาตมาเพื่อให้อาตมาหนีไปเสียจากที่นี่แต่ถ้าเชื่อแน่ว่าเขาจะได้ประโยชน์เป็นทรัพย์สินจากอาตมาเขาคงจะยินดีต้อนรับอาตมาอย่างกันนั้นเลยอุบาสกเอ้ยอาตมาจำเป็นจะต้องใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งเสียแล้วแต่จะต้องขอความร่วมมือจากท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรหรือท่านสมณะกัจจายนะถามแต่บางทีการช่วยเหลือของท่านก็เป็นการเสี่ยงอยู่บ้างดีไม่ดีท่านอาจจะถูกลงโทษพระเถระพูดเป็นเชิงปรารภและเป็นการหยั่งดูศรัทธาของกัจจายนะเออท่านสมณะข้าพเจ้ามีชีวิตรอดมาได้จนป่านนี้ก็เพราะได้อาศัยการช่วยเหลือของท่านถ้ามิฉะนั้นแล้ว
ป่านี้ข้าพเจ้าก็คงตายไปแล้วข้าพเจ้ายังเป็นหนี้บุญคุณของท่านอยู่มีอะไรที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยได้กรุณาบอกมาเลยข้าพเจ้ายินดีสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสนองบุญคุณของท่านขอบใจมากอุบาสกพระเถระกล่าวพลางยิ้มด้วยความพอใจต่อศรัทธาอันมั่นคงของกัจจายนะท่านก็ทราบแล้วมิใช่หรือว่าอาตมาได้ช่วยชีวิตท่านไว้เป็นประการแรกและยังช่วยให้ท่านได้เกวียนหนึ่งเล่มวัวหนึ่งคู่และเสบียงอาหารอีกมากมายซึ่งถูกมัณฑิยพราหมณ์ยึดเอาไปแล้วอ๋อข้าพเจ้าทราบแล้วละท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็เชื่อแล้วสิว่าอาตมามีอำนาจสามารถที่จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านได้ถ้าอาตมาอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาจะให้สมบัติแก่ท่านมากกว่านี้และจะให้สมบัติอันมหาศาลแก่มัณฑิยพราหมณ์ด้วยฉะนั้นวันพรุ่งนี้เมื่ออาตมาไปบิณฑบาตอีกขอให้ท่านใส่บาตรแก่อาตมาตามเคยเมื่อมัณฑิยพราหมณ์เรียกท่านไปสอบถามขอให้บอกความจริงเหล่านี้แก่เขาท่านพอจะทำได้หรือไม่อ๋อได้สิท่านสมณะข้าพเจ้าจะทำตามที่ท่านแนะนำกัจจายนะให้คำรับรองแล้วก็อำลากลับเข้าคฤหาสน์ของมัณฑิยพราหมณ์เช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระก็คงไปบิณฑบาตตามปกติและกัจจายนะก็คงออกมาใส่บาตรแก่พระเถระตามปกติหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังคาดหมายกัจจายนะได้ถูกเรียกตัวไปทันทีมัณฑิยพราหมณ์จ้องหน้ามองเขาด้วยตาอันแดงกล่ำด้วยความโกรธปากคอมือไม้สั่นกัดฟันขบกรามแน่นไอ้ทาสชาติชั่วเขาคำรามออกมาข้าสั่งแกแล้วไม่ใช่หรือว่ามิให้ใส่บาตรแก่สมณะโล้นองค์นั้นทำไมแกถึงบังอาจฝ่าฝืนคำสั่งของข้าข้าจะลงโทษแกอย่างหนักให้สาสมกับความผิดโอ้ข้าจะนายกัจจายนะพูดขึ้นด้วยท่าทางเป็นปกติด้วยความมั่นใจต่อคำสั่งของพระเถระข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับโทษทันทุกอย่างที่ท่านจะให้แก่ข้าพเจ้าแต่จะให้ข้าพเจ้างดถวายภัตตาหารแก่สมณะวิเศษผู้นั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพสามารถจะดลบันดาลอะไรให้แก่ใครก็ได้ข้าพเจ้าประสบทุกข์แทบจะตายยังสามารถรอดชีวิตมาได้ก็เพราะอำนาจของท่านข้าพเจ้าได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวสองตัวและเสบียงอาหารสำหรับข้ามถิ่นกันดารก็เพราะฤทธิ์ของท่านคำตอบของกัจจายนะได้ผลอย่างชะงักเพราะมัณฑิยะมิได้โต้ตอบแต่อย่างใดเขายืนจ้องดูกัจจายนะด้วยสายตาอ่อนโยนลงครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงเดินเข้ามาใกล้กัจจายนะแล้วถามด้วยเสียงเรียบๆว่าจริงหรือกัจจายนะภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์จริงๆหรืออ๋อมีจริงๆสินายกัจจายนะยืนยันท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้วัวได้เกวียนมาจริงๆสมบัติอันมีค่ามากเช่นนั้นฐานะของข้าพเจ้าจะหาได้เองที่ไหนล่ะข้าพเจ้าขอรับรองว่าพระภิกษุองค์นั้นบันดาลให้แก่ข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไปข้าพเจ้าก็อาจจะได้ทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจจะได้ด้วยพอได้ยินคำว่าได้เท่านั้นเองมัณฑิยะก็ตาลุกโพลงเพราะในชีวิตของเขามีแต่คำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียหลักฐานพยานที่กัจจายนะเล่าให้ฟังนับว่ามีเหตุผลควรจะเชื่อได้อีกประการหนึ่งเขาก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่ามีนักพรตบางองค์

ียวอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะลองดูเพราะไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าพระภิกษุรูปนี้มีฤทธานุภาพจริงเขาก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขาไม่มีฤทธ์ก็ไม่เสียหายอะไรไล่ไปเสียให้พ้นจากหมู่บ้านก็สิ้นเรื่องเมื่อรู้ทางได้ทางเสียเรียบร้อยแล้วมันติยพราหมณ์ผู้เห็นแก่ได้ก็ตัดสินใจจะลองคบกับภิกษุพเนจรรูปนี้ลองดูเออเอาละกัจจายนะเขาพูดเบาๆข้าจะลองเชื่อแกดูสักครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าถ้าภิกษุรูปนั้นมาบิณฑบาตอีกให้แกนิมนต์ท่านมาพบกับข้าด้วยนะ

ช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบิณฑบาตกัจจายนะก็นิมนต์ท่านเข้าไปฉันภัตตาหารภายในคฤหาสน์ของพราหมณ์มันติยะตามคำสั่งขณะที่พระเถระเดินเข้าไปในห้องด้วยอาการอันสำรวมนั้นมันติยะพราหมณ์ก็จ้องดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษเขานิมนต์ให้พระเถระนั่งลงบนอาสนะที่จัดไว้แล้วตนเองก็นั่งลงบนอาสนะใกล้ๆกันเมื่อมีคนนำภัตตาหารมาถวายแล้วพระเถระก็ลงมือฉันโดยไม่ได้พูดจาอะไรฝ่ายมันติยะก็นั่งจ้องดูพระเถระด้วยท่าทางตื่นตื่นเล็กน้อยเพราะความไม่คุ้นเคยกับสมณะทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานมันติยะจึงรวบรวมความกล้าถามว่าท่านสมณะข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าสมณะองค์นั้นมีฤทธิ์เดชอย่างนั้นองค์นี้มีฤทธิ์เดชอย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นประจักษ์แก่ตนเองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าฤทธิ์เดชเป็นสิ่งมีจริงอยู่หรือดูก่อนอุบาสกพระบรมศาสดาของเราตรัสแบ่งประเภทคำถามไว้3ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1ควรตอบทันทีประเภทที่2ควรย้อนถามแล้วจึงตอบประเภทที่3ไม่ควรตอบเลยปัญหาของท่านจัดอยู่ในประเภทที่2คือควรย้อนถามก่อนจึงตอบฉะนั้นอาตมาขอย้อนถามท่านก่อนอันว่าตัวท่านนี้ก็มีตำแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีข้าทาสบริวารมากอาตมาอยากทราบว่าท่านมีข้าทาสบริวารอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนก็ประมาณ100คนล่ะท่านสมณะมันติยะตอบอย่างงงๆเพราะยังไม่ทราบว่าภิกษุรูปนี้จะมาไม้ไหนกับตนในจำนวนข้าทาสบริวาร100คนนี้ท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้กระทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่อ้าวได้สิท่านสมณะมันติยะตอบทันควันอย่าว่าแต่จะใช้ทีละคนเลยแม้จะใช้พร้อมกันหมดทั้ง100คนเขาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพเจ้าดีมากอุบาสกอาตมาอยากจะขอถามต่อไปอีกว่าถ้าอุบาสกชื่อกัจจายนะนี้ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีร่างกายจิตใจเช่นเดียวกับท่านปรารถนาจะใช้ให้ท่านทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาหรือไม่เขาจะบังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไรล่ะท่านสมณะถึงแม้เขาจะใช้ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเป็นอันขาดดูก่อนอุบาสกอาตมาอยากทราบว่าอะไรเล่าเป็นเหตุทำความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจายนะทำไมท่านจึงใช้เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกันมันติยะพราหมณ์นั่งก้มหน้านิ่งคล้ายกับไม่เข้าใจคำถามของพระเถระในขณะที่เขากำลังนิ่งอยู่นั่นเองพระเถระก็ได้ถือโอกาสตอบคำถามข้อแรกของเขาว่าดูก่อนอุบาสกด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะมองเห็นได้แล้วว่าฤทธิ์เดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธิ์เดชมากอาจจะบังคับบัญชาคนได้เป็นจำนวนร้อยไว้ในอำนาจได้บางคนก็มีฤทธิ์เดชน้อยท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังพอจะเข้าใจแล้วท่านสมณะแต่ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงฤทธิ์เดชแบบนี้ข้าพเจ้าหมายถึงฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ที่สามารถดลบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามปรารถนาได้ทุกอย่างดูก่อนอุบาส

าอย่างนั้นอาตมาจะขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกตามีหน้าที่ในการดูรูปหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นสมมติว่าเราจะใช้ตาในการฟังเสียงใช้หูในการดูรูปจะได้หรือไม่อ้าวท่านไม่น่าจะถามเลยท่านสมณะมัตติยะกล่าวด้วยท่าทางไม่พอใจนิดๆตาก็จะต้องมองดูรูปหูก็ต้องฟังเสียงตามหน้าที่ของมันจะเอาตาไปฟังเสียงจะเอาหูไปดูรูปจะสำเร็จได้อย่างไรเช่นเดียวกันนั่นแหละอุบาสกคนเราย่อมมีฤทธิ์เดชไปคนละทางในบ้านอย่างท่านก็มีฤทธิ์เดชอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีฤทธิ์เดชไปอีกอย่างหนึ่งท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับว่าฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมีอยู่จริงข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านยืนยันข้อนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ปลงใจเชื่ออย่างสนิทเพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้พูดความจริงอาตมาขอยืนยันว่าฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมีอยู่จริงคำยืนยันของพระเถระทำให้มัณฑิยพราหมณ์ผู้เก่งกำไลยิ้มออกมาได้ด้วยความหวังเขาได้ถามปัญหาเฉพาะหน้าทันทีว่าข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์จริงหรือไม่ท่านได้ทราบจากใครมาว่าอาตมามีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ก็จากกัจจยนะละสิมัณฑิยตอบพลางหันไปมองกัจจยนะเขาเล่าให้ท่านฟังอย่างไรบ้างพระเถระถามเพื่อความแน่ใจเขาก็เล่าว่าท่านได้ช่วยชีวิตเขาไว้และยังได้บันดาลให้เขาได้วัวหนึ่งคู่เกวียนหนึ่งเล่มและเสบียงอาหารเต็มเกวียนอีกด้วยข้อนั้นเป็นความจริงพระเถระตอบรับรองคำตอบของพระเถระทำให้มัณฑิยะยิ้มด้วยความหวังมากขึ้นเขารีบกระเถิบเข้าไปใกล้พระเถระและพูดด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าท่านสมณะนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้พบท่านผู้มีฤทธิ์เดชในวันนี้ข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านด้วยโปรดกรุณาสงสารข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านสมณะอาตมาย่อมสงสารผู้ที่ควรสงสารไม่สงสารผู้ที่ไม่ควรสงสารพระเถระพูดอย่างเป็นในทำให้มัณฑิยพราหมณ์ชะงักไปทันทีแต่แล้วเขาก็ถามขึ้นว่าท่านสงสารคนเช่นไรไม่สงสารคนเช่นไรล่ะท่านสมณะอาตมาสงสารผู้มีความทุกข์ไม่สงสารผู้ไม่มีความทุกข์แล้วอย่างข้าพเจ้านี่ควรจะได้รับความสงสารหรือไม่ท่านมีความสุขหรือความทุกข์เล่าข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสท่านสมณะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรจะได้รับความสงสารจากท่านอย่างเต็มที่เขาตอบด้วยความโลภท่านจะมีความทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นถึงในบ้านมีทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารมากมายท่านสมณะข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความวิตกกังวลนานาประการเป็นกังวลใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นี้จะสูญเสียไปด้วยภัยพิบัติต่างๆต้องเอาใจใส่ตรวจตาดูแลควบคุมรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ต้องการข้าพเจ้าจะต้องตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารอย่างรีบร้อนแล้วก็ลงมือทำงานทั้งภายในบ้านและนอกบ้านจนกระทั่งบ่ายจึงได้กลับมารับประทานอาหารกลางวันปัญหาต่างๆที่ได้พบในตอนเช้ายังตามมารบกวนจิตใจทำให้ต้องคิดอย่างหนักรับประทานอาหารกลางวันได้นิดหน่อยแล้วก็เริ่มทำงานต่อจนกระทั่งเย็นปัญหายุ่งยากที่ได้พบในตอนบ่ายก็ตามมารบกวนจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทำงานงานในบ้านจนดึกดื่นจึงได้เข้านอนแน่นอนไม่ค่อยจะได้หลับสนิทดีนักเพราะความเป็นห่วงกังวลท่านสมณะท่านก็ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูเหมือนว่าข้าพเจ้าจะกินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าซิอีกข้าพเจ้ามีโรคปวดท้องและปวดศีรษะเป็นประจำรักษาอย่างไรก็ไม่หายขอท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าบังเถิดเมื่อได้ฟังคำบรรยายของมัณฑิยพราหมณ์จบลง
พระเถระก็มองเห็นได้ทันทีว่าเขามีความทุกข์จริงการที่จะเทศนาสอนให้คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วย่อมมีทางที่จะทำสำเร็จได้ง่ายขึ้นมัณฑิยพราหมณ์เริ่มเห็นทุกข์ในความมั่งมีของตนอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเท่านั้นเองจึงยังคงหลงยึดมั่นอยู่ในทรัพย์อยู่พระเถระตัดสินใจที่จะทำให้เขาเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งต่อไปดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังท่านบรรยายมาอาตมาก็รู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลผู้น่าสงสารแต่ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่นั่งน่าสงสารยิ่งกว่าท่านเช่นพวกทาสกรรมกรของท่านเป็นต้นเพราะว่าท่านเป็นทุกข์เพราะความมีแม้จะทุกข์มากก็ยังมีปัจจัยต่างๆสำหรับบรรเทาทุกข์ท่านยังมีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองได้ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในอนาคตไม่มีวันจะอดตายส่วนบรรดาทาสกรรมกรของท่านเป็นทุกข์เพราะความไม่มีเขาอาศัยท่านเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อใดท่านไม่ให้เขากินเขาก็มีหวังอดตายเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเองเขาไม่มีอิสรภาพที่จะจัดการกับตนได้ต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อตากน้ำตั้งแต่เช้าจดเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทำไม่ได้อาตมาจึงเห็นว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านมัณฑิยพราหมณ์ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงว่าพระภิกษุผู้มีฤทธิ์รูปนี้จะไม่สงสารตนและไม่ดลบันดาลทรัพย์ให้แก่ตนและเนื่องจากเขาเป็นคนมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวตกลงจะเอาอะไรแล้วต้องเอาให้ได้เขาจึงกล่าวต่อไปว่าท่านสมณะข้าพเจ้ายังมีความทุกข์อยู่อีกอย่างหนึ่งคือบรรดาพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าไม่มีกล่าวคือข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนมีศัตรูคอยจ้องจะทำร้ายอยู่ทุกขณะในบรรดาทาสกรรมกรทั้งร้อยคนนั้นข้าพเจ้าไว้วางใจได้จริงๆอยู่เพียง10กว่าคนเท่านั้นนอกนั้นไว้วางใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขาจะมีความโกรธแค้นชิงชังข้าพเจ้าอยู่ในใจจ้องคอยโอกาสที่จะเข็นฆ่าอยู่ทุกเมื่อบางคนก็หลบหนีไปอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าเวลานี้ได้เกิดมีกองโจรขนาดใหญ่อยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานักโจรเหล่านั้นกำลังวางแผนที่จะเข้าปล้นบ้านของข้าพเจ้าอยู่แล้วข่าวร้ายนี้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ใจยิ่งขึ้นท่านสมณะนี่คือความทุกข์ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังเลยเพิ่งจะเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกนี้เองท่านมัณฑิยะเมื่อได้ทราบความจริงข้อนี้แล้วอาตมาก็เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความทุกข์อย่างแท้จริงควรจะได้รับความสงสารและการช่วยเหลือจากอาตมาอย่างแท้จริงเอาละอาตมาตกลงจะช่วยเหลือโดยใช้ฤทธิ์เดชของอาตมาเองมัณฑิยพราหมณ์รีบก้มกราบแทบเท้าพระเถระด้วยความดีใจเขาเริ่มสร้างความหวังที่จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ในแว่นแคว้นแถบนั้นแต่ผู้เดียวอยู่ในใจ

พอพระเถระฉันภัตตาหารเสร็จบัณฑิยพราหมณ์ก็สั่งให้กัจจายนะและทาสกรรมกรคนอื่นๆออกไปจากห้องหมดเพื่อว่าตนจะได้ขอสิ่งที่ต้องการจากพระเถระอุบาสกท่านต้องการอะไรก็บอกอาตมามาเถอะพระเถระพูดขึ้นท่านสมณะข้าพเจ้าต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏขอนิมนต์ท่านให้ทรัพย์80โกฏแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดบัณฑิยะกล่าวด้วยเสียงสั่นเพราะความตื่นเต้นดีใจพระเถระนั่งหลับตานิ่งแบบเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลานานพอสมควรจึงลืมตาขึ้นแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาตรวจดูอนาคตของท่านแล้วเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่าถ้ามีทรัพย์80โกฏท่านจะมีความทุกข์มากกว่านี้หลายเท่าท่านจะมีความวิตกกังวลมากกว่านี้ท่านจะกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านจะมีศัตรูมากกว่านี้ท่านจะมีใบหน้าหม่นหมองมีร่างกายสู้ผอมโรคปวดศีรษะจะรบกวนท่านหนักยิ่งขึ้นแทบจะทำให้ท่านวิกลจริตทีเดียวและในที่สุดท่านจะตายด้วยความทุกข์ถึงตายเชียวหรือท่านสมณะมัณฑิยะถามหน้าตาตื่นตระหนกถึงตายอย่างแน่นอนพระเถระยืนยันอาตมาเห็นมาหลายหลายแล้ววิจารณญาณของอาตมาไม่เคยพลาดคำทำนายอันน่าหวาดกลัวของพระเถระทำให้มัณฑิยะพราหมณ์นิ่งอึ้งอยู่เป็นเวลานานทีเดียวพระเถระถือเอาโอกาสนั้นพูดต่อไปว่าอุบาสกก็เมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจึงเห็นว่าทรัพย์80โกฏไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการอย่างรีบด่วนคือความสุขความสบายใจไม่มีกังวลใจยิ้มแย้มแจ่มใสบริโภคอาหารได้ดีนอนหลับสนิทไม่มีศัตรูมีแต่มิตรผู้หวังดีและรักใคร่ท่านอย่างบริสุทธิ์ใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงท่านจะเอาอย่างไรอุบาสกจะเอาทรัพย์80โกฏพร้อมด้วยมหันตทุกข์หรือจะเอาความสุขสบายเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรือท่านสมณะมัณฑิยะกล่าวด้วยความอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์80โกฏ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิด

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานให้พี่น้องฟังตั้งใจฟังนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณหลานลูกหลานกันยับเข้ามาไม่ใช่ถอยจังน้อยนึงให้หลานสาวยับมาเกินๆให้จังน้อยเร็ว หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิเล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักซิงเมงตอนยาวิเศษกินข้าวแซ่บ

พี่น้องคือสิจำใดคุณง่ายนินมีมักสิ่งเมียงคอยรับใส่ย่ามไปประซุ่มลากก็เอาไปน้ำแต่ว่าเสียงเมียงใส่หูกระดักกระดอจนคุณง่ายเจ็บหูก็เลยให้อยู่บ้านซักบ้านถูผ้านะเอ็ดงานเหือนงานซ่านปรากฏว่าเอ็ดไฟไหม้เหือนอีกต่างหากคุณง่ายมูนี้ทนบ่ได้ตั้งแต่เสียงเมียงมาอยู่นำมีแต่เหลืองเจ็บหัวทั้งนั้นปวดหัวทั้งนั้นหัวแห้งผมน้อยอยู่แต่ละมือแต่ละเงินมีแต่เหลืองในที่สุดนะครับเราเจ็บหัวเราจนทนบ่ไหวคือนำเสียงเมียงหลายแล้วก็ขี้ค้านเว้านำแน่บ่อยากเล่นสำนวนกับเสียงเมียงอีกแล้วคันสิไหลเสียงเมียงหนีไปซื้อๆกับเกียงใจหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นผู้ที่มาฝากนำมาฝากให้อยู่นำเด้คันสิเอาไปฝากกับคุณนางหรือเสนาอำมาตย์คนอื่นกะยานไปก่อเหลืองเดือดร้อนให้เขาเราก็คืดหลายแล้วคันสิไปปล่อยยุกเกาะทั้งหนองหานน้ำกับปทุมยุ่งกับตัวบักไงยันหาป่าซิวเอาป่ารถแล้วกินไม่ได้สิไปฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพัดยันให้เอ็ดงานหลายเศร้าคืดหลายเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาไปฝากกับพระราชาไปฝากอยู่กับเจ้าเมืองเสียงเมียงคือสิบอกาหือบอกาเล่นหัวบอกาเล่นสำนวนกับพราซาดอกมังเพิ่นว่าคืดนะพ่อคืดใดนั้นโอ้ยนาเราจากเศร้าหมองเป็นหน้าตาอิ่มเอิบดูดีมีราศีเหมือนคนคิดดีทำดีเลย สังเกตได้พี่น้องเนาะตื่นเช้ามาผู้ใดคิดดีทำดีนี่หน้าตาจะอิ่มเอิบหน้าตาจะผ่องใสมีน้ำมีนวลแต่ผู้ใดที่คิดหลายเนาะยักหายเขาเครียดเขาสร้างเขาหน้าตาสิโอ้ยดำขึ้นหมองเศร้าไม่มีราศีนะประมาณนั้นเนาะตั้งกันได้กับคนคิดดีทำดีคุณง่ายคือกันมื้อนี้เราคิดใดโอ้ยหน้าตาผ่องใสพี่น้องเอ้ยมือต่อมาเราก็เลยพาเสียงเมียงไปเฝ้าพระราชาเอาเสียงเมียงไปถวายพระราชาเว้าง่ายๆทั้งนี้ก็ถวายให้เป็นมหาดเล็กนะครับเป็นมหาดเล็กบ่แม่นมหาดเล็กธรรมดาพี่น้องมหาดเล็กคนสนิทของพระราชาพุ่นได้โอ้ยกว่าสิเข้าหาพระราชาได้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะคันบ่มีเส้นมีสายห่าน

โอ้ละจำได้แล้วเนนคนนี้เองที่เอาเงินเราไปตั้ง5บาทเพิ่นวะเถื่อก่อนเนนเมียงเอาบาทพระไปให้พระราชาพระราชาองค์เดียวกันพี่น้องแล้วก็เลยจำได้ถึงความสลัดและมีไหวพริบของสิ่งเมียงแล้วก็คิดว่าสิ่งเมียงนี่นาสิซอยราชการบ้านเมืองได้ดีก็เลยรับสิ่งเมียงเอาไว้เป็นมหาดเล็กคนสนิทแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสียงเมียงเล่าก็เลยได้เป็นมหาดเล็กของพระราชาพี่น้องอยู่กับพระราชาเช่นเคยหนักก็เอาเบาก็สู้ทำตัวดีๆจะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะเห็นว่าคุณง่ายสั่งสอนเอาไว้เสียงเมียงก็รับคำเนาะพี่น้องเนาะจะปฏิบัติตามอย่างดีเลยเปล่ากับเอ็ดโตดีได้ซอยราชการบ้านเมืองโอ้ยถึกอกถึกใจพระราชาเป็นระดับนักปราชญ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้หลักสำหรับเสียงเมียงวันเวลาผ่านพ้นไปไวเหมือนนิทานที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเราส่วงหนึ่งพระราชาเอ็ดเวียกเอ็ดงานหลายประสุ่มกระหลายหนังสือดีกากระหลายต้องอ่านต้องลงลายมือต้องลงซื้อต้องเส้นบ่เกี่ยวกับพ่อใหญ่ที่สิไปกู้พ่อใหญ่ก็จมคือกันโอ้เอกสารหลายขนาดเสี่ยงเอ่ยกว่าสิได้เงินเขาเพิ่นว่า ขนาดน้อยเดียวนึงยังจมเนาะกระเสือนว่าพระราชาอุ้ยต้องเส้นใบดีกาเส้นลงน้ำในหนังสืออีกหลายเมืองพ่อใหญ่ยังมาจมต่อเจ้าเนาะแค่ไปกู้เขาเท่านั้น เล่าแทบสิบ่มีเวลาพักผ่อนบ่มีเวลาเฮ็ดอย่างอื่นบ่มีเวลาเป็นการส่วนตัวงานหลายกระดักกระดอกีฬาก็บ่ค่อยได้เล่นบ่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายก็อ่อนเปรี้ยเพียแรงพี่น้องปรากฏว่าเอ็ดงานหลายมือต่อหลายเงินเขากินก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับขนาดอยู่ในวังมีแนวกินแซ่บๆพระราชากินไปก็จมเหมือนเอาสันผ้าเนี่ยมาปรุงนะเนี่ยเพิ่นว่าทำไมมันแข็งดึกๆอยู่อ้วนปานนั้นก็ได้มันปลาแล่มปลาแล่มนี่ขาดน้ำปลาหรือเปล่านี่จมนะครับบ่แซ่บกับเขากับป่าโอ้ยกินเขากับบ่แซ่บกับเขากับบ่อึดแต่ว่าบ่ยากกินเฮ็ดเท่าใดเนาะบาดนี้พี่น้องครับหมอหลวงก็เข้ามาถวายการรักษาปรุงยากินเข้าแซ่บให้ทุกขนานกินตั้งหลายขนาดบ่ว่าสิยาฝนก็กินแล้วที่เขาโฆษณาว่าหิมะอะหยังน่ะแล้วก็หามากินอ๋อพายุหิมะเอามากินคือกันเพิ่นว่ากินข้าวแซ่บก็ยังบ่ยากกินคือเก่าบ่แซ่บคือเก่าไปหายาต้มมากินยาต้มก็เอามากินกินแล้วก็บ่แซ่บยาฝุ่นล่ะยาฝุ่นก็เอามากินเหลือแต่ยาขี้เถ้ายาลูกกรเด้ลูกกรก็เอามาแล้วผลว่าเหลือแต่ยาบานประตูยาลูกกรกินแล้วเหลือแต่ยาบานพับนะอันนี้บ่อยากลอกเอาให้นุ่มน้อยคนผู้ไทยคนเดียวซะยาดองเหล้าก็กินล่ะเขาว่ากินยาดองเหล้ากรึบกรึบกรึบวันละแก้วนะวันละกรึบนะเหล้าก็กินล่ะก็ยังคือเก่าอยู่โอ้นุ่มน้อยคนผู้ไทยกินเสือตาแดงสลือได้อันนี้เนาะพิษบ่ได้เรากินเม็ดทุกอย่างเอาโลดพี่น้องพระราชาก็ยังกินข้าวบ่แซ่บคือเก่าเป็นหน้าที่ของเสียงเมียงอันเป็นมหาดเล็กเล่ากับขันอาสาพี่น้องแต่บ่แม่นขันคือจุกรูจุกรูได้อันนั้นมันนกเขาเนาะเสียงเมียงรับอาสาเป็นคนปรุงยากินข้าวแซ่บให้พระราชาเมื่อหนึ่งเราก็คานกงโกยกงโกยเขาไปหาพระราชาแล้วพี่น้องขอเดชะพระอาญามีผลกล้าวข้าพระองค์มียากินข้าวแซ่บขนานวิเศษรับรองได้ผลกินแล้วแซ่บนอนรับดีว่าแต่ยาตัวนี้มันอยู่ไกลได้ถ้าสิไปเอามาต้องใช้เวลาดนนะ ตัวยาสิละเหยเมิดขึ้นมันเอามาจนบ่เป็นยาพระราชาต้องเสด็จไปเหวยพระราชาต้องเสด็จไปเสวยพูนอยู่มองพูนล่ะยามันจังสีออกฤทธิ์ดีเพิ่นว่าพระราชาได้ยินแบบนั้นเอาไปกับไปเพิ่นว่าบ่มีทางเลือกแล้วพอกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับบ่ได้ได้นี่บ่ได้เป็นพระราชาอีกได้สิเป็นอย่างอื่นได้นี่คันกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับป่านนี้

เสียงเมียงกับผ้าหยางลัดถงไปพี่น้องที่แรกว่าสิพาไปทางหนองหานนำขึ้นไปทางน้ำก้ำกับบ่ได้น้ำลายพวดก็เลยหยางลัดถงไปนอกจากลัดถงแล้วก็พุ่นไดไปปีนผู้อีกเพิ่นบอกว่ายาตัวนี้มันอยู่ทั้งผู้พะยะค่ะวลาซากะบ่จมหยังถามอยู่เรื่อยๆว่าสิฮอดหรือยังใกล้แล้วฮอดหรือยังไปนำเรื่อยๆผ้าปีนเขาก็ปีนผ้าลงห้วยก็ลงห้วยไปหมดทุกอย่างเสียงเมียงก็มีแต่ตอบว่ายังบ่ทันฮอดดอกพะยะค่ะยังอีกไกลอยู่พะยะค่ะหยังแต่เสาจนตะเงินบ่ายพลาซาก็ถามเสียงเมียงไกลสิฮอดแล้วบ่เมื่อยแล้วได้นี่เมื่อยคักๆแล้วได้นี่ทั้งเหมยทั้งหิวแล้วได้นี่อีกจักน้อยพะยะค่ะอีกจักน้อยก็ฮอดแล้วพี่น้องครับพ่อหยางฮอดล้านหินมองหนึ่งเสียงเมียงก็เห็นแบบได้เวลาสมควรแล้วก็เลยให้พระราชาหนังเศร้าเหมยและก็เอาน้ำมาถวายเศร้าเหมยจักน้อยพะยะค่ะจากนั้นก็ส่วนพระราชาเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้พระราชาเคยมาอยู่บ่ภูเขาลูกนี้นั้นเป็นผู้ผ่านได้นกกระลายสัตว์ป่ากระลายต้นไม้กระไงแถวนี้บ่มีคนลักตัดได้บ่มีคนลักกินพร้อมอยู่เขตใดเจ้าโอ้ยืมเมืองสกลบ่จักค่ะมันอุดมสมบูรณ์เด้อคุยกันไปได้จักหน่อยพระราชากับอันถามเสียงเมียงไสระยาวิเศษอันยาวิเศษกับที่พระองค์เสวยไปมื้อกินนี้เด้อเอาน้ำให้พระราชากินพระราชาก็เลยคิดว่ากระบอกน้ำนั้นคือสิเป็นยาวิเศษละมาจากนั้นเสียงเมียงก็เลยส่วนพระราชากลับวังพี่น้องครับพอฮอดวังหลังจากอาบน้ำอาบท้าเตรียมกินข้าวโอ้ยคนเหมยเนาะพี่น้องเนาะเรากินย่างใหญ่กินย่างคักกินย่างขนาดนั่งสนมได้แต่เบิ่งหน้ากันมอกแมกมอกแมกตอนนี้อาหารบนโต๊ะเสวยเกลี้ยงพระราชากินย่างแซ่บพี่น้องปรากฏว่าคืนนั้นพระราชานอนหลับคักขนาดมือใหม่มาพลาซาก็จมให้เสียงเมียงฟังเว้าให้เสียงเมียงฟังโอ้ยนอนแสบขนาดเลยเสียงเมียงก็เลยบอกว่าถ้าจะกินข้าวแสบอีกต้องเสด็จย่างไปหั่นแน่ย่างไปมองนี้แน่ออกกำลังกายดุๆเด้อพะยะค่ะพลาซาเล่าก็เข้าใจนะครับว่ายาวิเศษกินข้าวแสบที่ดีที่สุดก็คือการได้ออกกำลังกายนี่เองแล้วพระราชากับประธานรางวัลให้กับเสียงเมียงตามสมควรเสียงเมียงได้รางวัลจากพระราชาแล้วคือที่สิแบ่งให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่แต่ไม่ใหญ่ห้ามไว้เศร้าๆๆเราได้เงินหลายแล้ว

0: นิทานเหลืองบักซิงเมงตอนแข่งควายส้นกันมื้อนี้เป็นอีกมื้อหนึ่งพี่น้องมื้อหนึ่งที่เมืองท้องธานีเขามีควายทุ่นตัวหนึ่งโอ้ยควายตัวนี้ส้นเก่งคักๆส้นเก่งขนาดมืดทั้งเมืองธานีบ่มีควายตัวใดสีส้นสู้ควายตัวนี้ได
1: ้ของควายทุ่นหรือควายตดเนาะ
0: เป็นควายชนะเลิศของเมืองธานีว่าสันทอเนาะต่อไปตัวชนะเลิศขอเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเวลาประกาศรางวัลขอเชิญควายชนะเลิศขึ้นสู่ยอดเสาได้ณบัดนี้ควายตัวนี้ชนะการส้นมาทั้งเมืองบ่มีควายตัวใดสู้ใดเจ้าเมืองธานีต้องการประกาศศักดาเราต้องประกาศความเป็นใหญ่ของเมืองธานีนะทั้งนี้ให้เมืองใหญ่อย่างเมืองทวารีได้รับรู้วันนี้เราก็เลยส่งจดหมายกอมพร้อมควายตัวนี้มายังเมืองทวารีอันเป็นเมืองที่เสียงเมียงอาศัยอยู่ในจดหมายนั้นเขียนว่าควายตัวนี้ส้นเก่งคักๆควายเมืองทวารีมีตัวใดสีส้นสูบอนี่คือจดหมายท้าชนอุ้ยสั่นกุดดุดเต้เนาะโอ้ยบางคนเขียนหนังสือมันต้องเรียนกราบเรียนเรียนเชิญกราบเรียนเชิญมีมัดในจดหมายอันนี้สั่นกุดดุดอยู่พี่น้องเขียนมากกับตัวบ้ากไงสงสัยเขียนใส่กระดานหินคักๆเมืองทวารีเป็นเมืองใหญ่ส่วนเมืองธานีเป็นเมืองน้อยๆพี่น้องถ้าแค่ควายยังแพ้พระราชาหรือว่าเจ้าเมืองสิเอาหน้าไปไว้ไสสิเอาไปไว้ข้อภัยกันแน่เพิ่นว่าเนาะหน้านี่พระราชาหรือเจ้าเมืองกระห้องเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วซอยกันหาซอยกันคิดสิเฮ็ดนั่นใดสิหาควายมาส้นสนะควายตัวนี้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายแสดงความเห็นกระหม่อมเห็นอยู่แถวนู่นล่ะทุ่งหนองหานประมาณ 40-50 ตัวเวลาหน้าแล้งโอ้ยเต็มตึงเลยเพื่อนว่า มันไปทำอะไรไปหากินหญ้าแถวนั้นเขาเรียกว่าควายน้ำ มันสะบัวไปหมดเลยนะเพราะว่าบัวก็เยอะบัวมันก็ไปถั่วทีบเลย น้ำพัดไปเสียจักบุเนาะเสนาอำมาตย์ทั้งหลายพี่น้องพากันเสาะแสวงหาหาแล้วหาอีกไปซุ่มซ่นนั้นไปซุ่มซ่นนี้โตซ่นที่เก่งที่สุดก็ยังบ่มั่นใจสิเอาชนะควายทุ่นของเมืองธานีได้หรือบ่ดนตรีย้างหาควายนี่ไม่ใหญ่เป็นตาเยาะเล่นนะไม่ใหญ่เนาะ เฮ็ดแนวใดบาทนี้พี่น้องสิแข่งสิบ่แข่งกับบ่ได้ถ้าแข่งแล้วสิแพ้กับบ่ได้เมืองใหญ่นี่แล้วพระราชาก็เลยห้องเสนาอำมาตย์มาปรึกษาอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนจนปัญญาแล้วเพราะว่าไปหาไปเสาะแสวงหาเมื่อแล้ววันใดเสียงเมียงพระราชากหันหน้ามาถามเสียงเมียงเด้ปรากฏว่าเธอนี้เสียงเมียงยิ้มเปื่อยๆพร้อมไม่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างมีไว้กลุ่มพยาค่ะเว้าดีลวดเจ้าเสียงเมียงขันอาสาอีกตามเคยพี่น้องเสียงเมียงก็ไปหาควายน้อยหน่อยยังบ่ทันเศร้านมม้าม้ามันยังบ่ได้หองอ้วกอ้วกเท่าอ้วกนี่ควายใหญ่เหมือนทักม้าอ้วกควายน้อยเอามาขังไว้บ่ให้กินนมโอ้ทรมานขนาด
1: ควายน้อยมันอยากนมนี่แล้วเนาะหวามหวามน้อมน้อม
0: พอฮอดมือแข่งคนในเมืองธานีจัดควายโทนเข้าล้านแข่งเรียบร้อยทาแต่ควายจากเมืองทวารีเสียงเมียงก็ได้ควายน้อยตัวนี้ละปล่อยตัวนั้นออกมาคนเมืองธานีพร้อมทั้งท่านผู้ชมโอ้ยเห็นควายน้อยลุกยืนขึ้นพึบปานให้เกียรติโมเมนต์จังสันเขางึดเอาคือเอาควายน้อยมาซ่อนกับควายใหญ่เนาะบาดนี้เนาะตัวน้อยๆยางก็ยังบ่แข็งแรงมันสิสู้ได้บ่มันสิสู้ได้แนวใดหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นควายน้อยตัวนั้นมันหิวนมพี่น้องหิวจนตาล่ายแล้วเลี้ยวซ้ายแลขวาเห็นควายท่วนตัวนั้นยืนอยู่อ้าวมาแล้วนมแม่แลนเข้าไปย่างไงพี่น้องดีหัวเข้าลงใต้ท้องสิดูดกินนมแล้วบาดนี้เนาะควายท่วนตกใจอุ๊ยอะไรเนี่ยถือควายน้อยดูดนมแลนหนีควายน้อยควายน้อยกับแลนนำควายท่วนกับแลนหนีย่างไงแลนบ่นไปบ่นมาแลนและกับแลนหนีและกับหนีอยู่ในที่สุดนะครับควายท่วนทนลบเราควายน้อยแลนอยากกินนมบ่ไหวไม่ได้เราจะกระเดี่ยมไม่ได้เราจะกระจี ควายก็ได้ โอ้ยถือควายน้อยไหลดูดนมเนาะอกควายสามศอกหรือจะสู้ควายน้อยได้เนาะในที่สุดควายใหญ่ควายทูนเราก็แล่นออกจากมองแข่งขันคนกระเทียงกันสู้กันแล้วว่าควายทูนยังยานควายน้อยแล่นหนีควายน้อยแม้บัดนี้พี่น้องครับคนเมืองธานียากอายคนอายคนที่ควายทูนมันยานควายน้อยฟ้าวผ้าควายทูนกับเมืองธานีอุ้ยไม่ไหวแล้วควายอะไรตัวเล็กๆมีพิษสงจังเสียงเมียงเราก็ซอยแก้ปัญหาเมืองทวารีใดไปอีกเปาะหนึ่งเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพตั้งอยู่มองเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตจากใบวานสนหรือใบพลับพลึงบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่านั่งหึงนอนหึงเจ็บตามกล้ามเนื้อจากการออกกำลังเกาะกำลังกายแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดนวดคลึงไปมาไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีอาการปวดโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349หรือสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้านะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในโซนของเตแห่ก็สอบถามสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเด้อตอนนี้กำลังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราได้ฝากเงินออมทรัพย์ในโครงการโพทองทวีสินฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทปีแรกก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท 100,000 ก็จะได้ร้อยละ3บาทหรือประมาณ 3,000 บาทต่อปีดอกเบี้ยซื้อได้แล้วก็ปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสอบถามหรือฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราได้ในวันทำการวันทำการก็มีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เด้อเวลาบริการ 8:30 น.ถึง 15:30 น.อันนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อส่วนพี่น้องที่ต้องการเอารูปลงหินอ่อนนาหลุมศพหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่วิทยุนาโพเรดิโอของเราก็บริการเด้อใช้เวลาเฮ็ดประมาณ 5-6 วัน 5-6 วันราคาเป็นกันเองนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสอบถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349หมายเลขเดียวกันกับสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาขอส่งความสุขความมนต์สื่อในส่วนเวลาของรายการชุมชนคนลูกทุ่ง 10:00 นเป็นต้นไปถึง 11:00 นก่อนทิ้งเพลงมุนๆทางรายการของเฮาส่งฝากตอนเป็นความสุขความมนต์สื่ออีโพอีเมเดอร์มื้อนี้แดดออกแต่เสาแดดจ้าแต่เสาขนาดอีเมเอ้ยฮ้อนมหาฮ้อนแต่เสาขนาดเลยแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายน30กันยายนแล้วพี่น้องที่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายในการเอ็ดงานล่ะมื้ออื่นนี่ก็ได้พักผ่อนแล้วมื้ออื่นนี่เนาะตื่นเคยตื่นได้เคยตื่นตั้งแต่เช้าก่อนไปเอ็ดงานตื่นมาอาบน้ำอาบในกินกับวงกาแฟใส่เสื้อผ้าเตรียมไปทำงานแต่ละมื้อแต่ละมื้อหนามื้ออื่นนี่ก็บ่ได้เตรียมแล้วมันจะลงอยู่ได้บางคนก็ได้เนาะหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นขึ้นมาต้องเอ็ดนั้นต้องเอ็ดนี้เป็นประจำมืออื่นใน1ตุลาคมปีงบประมาณใหม่ของทางราชการก็จะลงสลาวคือกันได้เนาะเอาส่งกำลังเจือหาเด้อกลับมาเป็นแทบานธรรมดาแล้วยินดีต้อนรับสู่ความเป็นประชาชน 100% นะครับสำหรับพี่น้องที่เกษียณอายุราชการทุกสาขาอาชีพเด้อพี่น้องเด้อ

บางคนเหมือนกับยองหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมวนแท้น้อว่าสันยามเปิดเพลงฮวนก็โอ้ยตินน้ำดีย ามเปิดเพลงเย็นเย็นเงาเงาเศร้าเศร้ากะโอ้ยเป็นตาให้น้ำดีว่าสันเนาะอย่าปั่นนั้นเด้ออีเมเดอร์ไว้นี้ก็ได้วะ อ่ะนะครับเพลงลืมหมวนเด้อส่งเป็นความสุขความมวลซื่นให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมวลซื่นและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอโพนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางพวกบ้านคอทางโพนแพงมื้อนี้ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุ่นโซนทางพุ่นมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงโน่นลงโน่นหรือว่าเลยโซกอำนวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบ้านธาตุก็ฟังได้อย่างชัดเจนพุ่นพี่น้องทางผู้พานพุ่นก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นมงเดียวกันครับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สําใดใดเด้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้ว่าสิได้ก็ได้คือกันได้อีเมลเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าไหร่บริการพี่น้องได้รวมไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไปอันนี้ถ้าอยากได้ด่วนก็ไปภาคเสาเดอร์อีเมเดอร์พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างแน่นอนรอบริการทุกท่านอยู่ที่วิทยุนาโพเรดิโอสอบถามก่อนที่หมายเลข0898633349เบอร์เดียวกันกับการสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองนะครับ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบานของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสีเหลืองแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนต้องเบาหน่อยอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอดแต่ว่าถ้าแต่งตอดนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่นต้นค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่นต้นค่อยพอดีนี่นี่ว่าสันแต่นต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก่อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล
0: ้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ุขสบายแม่ก็นอนตายตาหลับแล้วนะพระเจ้าองค์ใดในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดเนาะเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน
0: า

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเริ่ถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: หรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพรับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆหูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่ง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนหมดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

วิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์คณะผู้ก่อตั้งพันตำรวจโทพงษ์แทงชัยนายประสงค์เนืองทองนายอานนท์จันแก้วอาจารย์แมนมะแก้วนายสุพจน์ลอยพิลานายสมพงษ์นาคมูลคุณจันทิภาวัดแผ่นลำคุณรัชนีสุวรรณคำคุณจิราพรสุวรรณคำคุณเจริญวงศาผ่านและคุณเพ็ญพิชาเจริญคอนพร้อมคณะกรรมการบริหารคุณถนอมพิวตศาสตร์คุณพรพิมลเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ

0: ชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
6: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยเราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
5: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
5: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัว ครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
9: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึงร้อยละ3ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบร้อยละ10ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
11: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
10: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
9: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลางกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำ
2: ได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลัง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญท่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่

มายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานณรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: สถาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป เวลา 12:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
3: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ราย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 20:50 นใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สืนน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สืนจำใสจนเมิดสมองมามนต์สืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพินเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานให้พี่น้องฟังตั้งใจฟังนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณหลานลูกหลานกันยับเข้ามาไม่ใหญ่ถอยจักน้อยนึงให้หลานสาวยับมาเกินๆให้จักน้อยเร็ว หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิเล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักซิงเมงตอนยาวิเศษกินข้าวแซ่บ

ี่น้องคือสิจำได้คุณง่ายนินมีมักสิ่งเมียงคอยรับใส่ย่ามไปประสุ่มลากก็เอาไปน้ำแต่ว่าเสียงเมียงใส่หูกระดักกระดอจนคุณง่ายเจ็บหูก็เลยให้อยู่บ้านซักบ้านถูผ้านะเอ็ดงานเหือนงานซ่านปรากฏว่าเอ็ดไฟไหม้เหือนอีกต่างหากคุณง่ายมูนี้ทนบ่ได้ตั้งแต่เสียงเมียงมาอยู่นำมีแต่เหลืองเจ็บหัวทั้งนั้นปวดหัวทั้งนั้นหัวแห้งผมน้อยอยู่แต่ละมือแต่ละเงินมีแต่เหลืองในที่สุดนะครับเราเจ็บหัวเราจนทนบ่ไหวคือนำเสียงเมียงหลายแล้วก็ขี้ค้านเว้านำแน่บ่อยากเล่นสำนวนกับเสียงเมียงอีกแล้วคันสิไหลเสียงเมียงหนีไปซื้อๆกับเกียงใจหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นผู้ที่มาฝากนำมาฝากให้อยู่นำเด้คันสิเอาไปฝากกับคุณนางหรือเสนาอำมาตย์คนอื่นกะยานไปก่อเหลืองเดือดร้อนให้เขาเราก็คืดหลายแล้วคันสิไปปล่อยยุกเกาะทั้งน้องหานน้ำกับปทุมยุ่งกับตัวบักไงยันหาป่าซิวเอาป่ารถแล้วกินไม่ได้สิไปฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพัดยันให้เอ็ดงานหลายเศร้าคืดหลายเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาไปฝากกับพระราชาไปฝากอยู่กับเจ้าเมืองเสียงเมียงคือสิบอกาหือบอกาเล่นหัวบอกาเล่นสำนวนกับพราซาดอกมังเพิ่นว่าคืดนะพ่อคืดใดนั้นโอ้ยนาเราจากเศร้าหมองเป็นหน้าตาอิ่มเอิบดูดีมีราศีเหมือนคนคิดดีทำดีเลย สังเกตได้พี่น้องเนาะตื่นเช้ามาผู้ใดคิดดีทำดีนี่หน้าตาจะอิ่มเอิบหน้าตาจะผ่องใสมีน้ำมีนวลแต่ผู้ใดที่คิดหลายเนาะยักหายเขาเครียดเขาสร้างเขาหน้าตาสิโอ้ยดำขึ้นหมองเศร้าไม่มีราศีนะประมาณนั้นเนาะต่างกันได้กับคนคิดดีทำดีคุณง่ายคือกันมื้อนี้เราคิดใดโอ้ยหน้าตาผ่องใสพี่น้องเอ้ยมือต่อมาเราก็เลยพาเสียงเมียงไปเฝ้าพระราชาเอาเสียงเมียงไปถวายพระราชาเว้าง่ายๆทั้งนี้ก็ถวายให้เป็นมหาดเล็กนะครับเป็นมหาดเล็กบ่แม่นมหาดเล็กธรรมดาพี่น้องมหาดเล็กคนสนิทของพระราชาพุ่นได้โอ้ยกว่าสิเข้าหาพระราชาได้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะคันบ่มีเส้นมีสายห่านสายมันมาตั้งแต่พุ่นพระราชาพ่อเห็นหน้าเสียงเมียงได้ฟังเรื่องเล่าของเสียงเมียงเล่ากระจำเสียงเมียงสมัยเป็นเนนเมียงได้โอ้เราจำได้แล้วเนนคนนี้เองที่เอาเงินเราไปตั้ง5บาทเพิ่นว่าเถื่อนก่อนเนนเมียงเอาบาทพระไปให้พระราชาพระราชาองค์เดียวกันพี่น้องแล้วก็เลยจำได้ถึงความสลัดและมีไหวพริบของเสียงเมียงแล้วก็คิดว่าเสียงเมียงนี่นาสิสอยราชการบ้านเมืองได้ดีก็เลยรับเสียงเมียงเอาไว้เป็นมหาดเล็กคนสนิทแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสียงเมียงเราก็เลยได้เป็นมหาดเล็กของพระราชาพี่น้องอยู่กับพระราชาเช่นเคยหนักก็เอาเบาก็สู้ทำตัวดีๆจะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะเป็นว่าคุณง่ายสั่งสอนเอาไว้สิ่งเมียงก็รับคำเนาะพี่น้องเนาะจะปฏิบัติตามอย่างดีเลยเปล่ากับเอ็ดโตดีได้ซอยราชการบ้านเมืองโอ้ยถืออกถือใจพระราชาเป็นระดับนักปราชญ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งพุ่นล่ะสำหรับเสียงเมียงวันเวลาผ่านพ้นไปไวเหมือนนิทานที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเราช่วงหนึ่งพระราชาเอ็ดเวียกเอ็ดงานหลายประสุ่มกะหลายหนังสือดีกากะหลายต้องอ่านต้องลงลายมือต้องลงซื้อต้องเส้นบ่เกี่ยวกับพ่อใหญ่ที่สิไปกู้พ่อใหญ่ก็จมคือกันโอ้ยเอกสารหลายขนาดเสียงเอ่ยกว่าสิได้เงินเขาเพิ่นว่า ขนาดน้อยเดียวนึงยังจมเนาะกระเสือนว่าพระราชาอุ้ยต
ต้องเส้นใบดีกาเส้นลงน้ำในหนังสืออีกหลายเมืองพ่อใหญ่ยังมาจมต่อเจ้าเนาะแค่ไปกู้เขาเท่านั้นเล่าแทบสิบ่มีเวลาพักผ่อนบ่มีเวลาเฮ็ดอย่างอื่นบ่มีเวลาเป็นการส่วนตัวงานหลายกระดักกระดอกีฬาก็บ่ค่อยได้เล่นบ่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายก็อ่อนเปรี้ยเพียแรงพี่น้องปรากฏว่าเฮ็ดงานหลายมือต่อหลายเงินเขากินก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับขนาดอยู่ในวังมีแนวกินแซ่บๆพราซ่ากินไปก็จมเหมือนเอาสันผ้าเนี่ยมาปรุงนะเนี่ยไปว่าทำไมมันแข็งดึกๆอยู่อื้ออ้วนปานนั้นก็ได้มันปลาแล่มปลาแล่มนี่ขาดน้ำปลาหรือเปล่านี่จมนะครับบ่แซ่บกับเขากับป่าโอ้ยกินเข้ากับบ่แซ่บกับเข้ากับบ่อึดแต่ว่าบ่ยากกินเฮ็ดเท่าใดเนาะบาดนี้พี่น้องครับหมอหลวงก็เข้ามาถวายการรักษาปรุงยากินข้าวแซ่บให้ทุกขนานกินตั้งหลายขนานบ่ว่าสิยาฝนก็กินแล้วที่เขาโฆษณาว่าหิมะอะหยังน่ะแล้วก็หามากินพายุหิมะ เอามากินคือกันเพิ่นว่ากินข้าวแซ่บก็ยังบ่ยากกินคือเก่าบ่แซ่บคือเก่าไปหายาต้มมากินยาต้มก็เอามากินกินแล้วก็บ่แซ่บยาฝุ่นล่ะยาฝุ่นก็เอามากินเหลือแต่ยาขี้เถ้า ยาลูกกรเด้ลูกกรก็เอามาแล้วเพิ่นว่าเหลือแต่ยาบานประตู ยาลูกกรกินแล้วเหลือแต่ยาบานพับนะอันนี้บ่อยากลอกเอาให้หนุ่มน้อยคนผู้ชายคนเดียวซะยาดองเหล้าก็กินล่ะเขาว่ากินยาดองเหล้ากึบกึบกึบวันละแก้วนะวันละกึบนะเหล้าก็กินล่ะก็ยังคือเก่าอยู่โอ้หนุ่มน้อยคนผู้ชายกินเสื้อตาแดงสลือได้อันนี้เนาะ พิษบ่ได้เรากินเมื่อทุกอย่างเอาโลดพี่น้องปลาซาก็ยังกินเขาบ่แซ่บคือเก่าเป็นหน้าที่ของเสียงเมียงอันเป็นมหาดเล็กเล่ากะคันอาสาพี่น้องแต่บ่แม่นขันคือจุกรูจุกรูได้อันนั้นมันนกเขาเนาะเสียงเมียงรับอาสาเป็นคนปรุงยากินเขาแซ่บให้ปลาซาเมื่อหนึ่งเราก็คานกงโกยกงโกยเขาไปหาพระราชาแล้วพี่น้องขอเดชะพระอาญามีผลกล้าวข้าพระองค์มียากินข้าวแซ่บขนานวิเศษรับรองได้ผลกินแล้วแซ่บนอนรับดีว่าแต่ยาตัวนี้มันอยู่ไกลได้ถ้าสิไปเอามาต้องใช้เวลาดนนะ ตัวยาสิละเหยมดขมันเอามาจนบ่เป็นยาพระราชาต้องเสด็จไปเหวยพระราชาต้องเสด็จไปเสวยพูนอยู่มองพูนล่ะยามันจังสีออกฤทธิ์ดีเพิ่นว่าวัลซาได้ยินแบบนั้นเอาไปกับไปเพิ่นว่าบ่มีทางเลือกแล้วพอกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับบ่ได้ได้นี่บ่ได้เป็นพระราชาอีกได้สิเป็นอย่างอื่นได้นี่คันกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับป่านนี้เสียงเมียงกับผ้าหยางลัดถงไปพี่น้องที่แรกว่าสิพาไปทางหนองหานจำขึ้นไปทางน้ำก้ำก็บ่ได้น้ำหลายโพดก็เลยหยางลัดถงไปนอกจากลัดถงแล้วก็พุ่นได้ไปปีนผู้อีกเพิ่นบอกว่ายาตัวนี้มันอยู่ทั้งผู้พะยะค่ะวลาซากะบ่จมหยังถามอยู่เรื่อยๆว่าสิฮอดหรือยังไกลแล้วฮอดหรือยังไปนําเรื่อยๆผ้าปีนเขาก็ปีนผ้าลงห้วยก็ลงห้วยไปหมดทุกอย่างเสียงเมียงก็มีแต่ตอบว่ายังบ่ทันฮอดดอกพะยะค่ะยังอีกไกลอยู่พะยะค่ะย่างแต่เสาจนตะเงินบ่ายพลาซาก็ถามเสียงเมียงไกลสิฮอดแล้วบ่เหมยแล้วได้นี่เหมยคักๆแล้วได้นี่ทั้งเหมยทั้งหิวแล้วได้นี่อีกจักน้อยนี่พะยะค่ะอีกจักน้อยก็ฮอดแล้วพี่น้องครับพ่อหยางฮอดล้านหินมองหนึ่งเสียงเมียงก็เห็นแบบได้เวลาสมควรแล้วก็เลยให้พระราชาหนังเศร้าเหมยแล้วก็เอาน้ำมาถวายเศร้าเหมยจักน้อยพะยะค่ะจากนั้นก็ส่วนพระราชาเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้พระราชาเคยมาอยู่บ่ภูเขาลุนี้นั้นเป็นผู้ผ่านได้นกก็หลายสัตว์ป่าก็หลายต้นไม้ก็ใหญ่แถวนี้บ่มีคนลักตัดได้บ่มีคนลักกินพร้อมอยู่เขตใดเจ้าโออยู่เมืองสกลบ่จักหามันอุดมสมบูรณ์เด้อคุยกันไปได้จักหน่อยพระราชาก็อันถามเสียงเมียงไสระยาวิเศษอันยาวิเศษกับที่พระองค์เสวยไปมื้อกินี้เด้เอาน้ำให้พระราชากินพระราชาก็เลย
คิดว่ากระบอกน้ำนั้นคือสิเป็นยาวิเศษละมาจากนั้นเสียงเมียงก็เลยส่วนพระราชากลับวังพี่น้องกับพ่อฮอดวังหลังจากอาบน้ำอาบท้าเตรียมกินข้าวโอ้ยคนเหมือยเนาะพี่น้องเนาะเรากินย่างใหญ่กินย่างคักกินย่างขนาดนั่งสนมได้แต่เบิ่งหน้ากันมอกแมกมอกแมกตอนนี้อาหารบนโต๊ะเสวยเกลี้ยงพระราชากินย่างแซ่บพี่น้องปรากฏว่าคืนนั้นพระราชานอนหลับคักขนาดมือใหม่มาพระราชาก็จมให้เสียงเมียงฟังเว้าให้เสียงเมียงฟังโอ้ยนอนแซ่บขนาดเลยเสียงเมียงก็เลยบอกว่าถ้าจะกินข้าวแซ่บอีกต้องเสด็จย้างไปหั่นแน่

ประสากับประทานรางวัลให้กับเสียงเมียงตามสมควรเสียงเมียงได้รางวัลจากพลาซาแล้วคือสิแบ่งให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่แต่ไม่ใหญ่ห้ามไว้เศร้าๆๆเราได้เงินหลายแล้ว

ีท่าเหลืองบักซิงเมงตอนแข่งควายส้นกันมื้อนี้เป็นอีกมื้อหนึ่งพี่น้องมื้อหนึ่งที่เมืองท่องธานีเขามีควายทุ่นตัวหนึ่งโอ้ยควายตัวนี้ส้นเก่งคักๆส้นเก่งขนาดมืดทั้งเมืองธานีบ่มีควายตัวใดสีส้นสู้ควายตัวนี้ได้มองควายทุ่นหรือควายตูดเนาะเป็นควายชนะเลิศของเมืองธานีว่าสันทอเนาะต่อไปตัวชนะเลิศขอเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเวลาประกาศรางวัลขอเชิญควายชนะเลิศขึ้นสู่ยอดเสาได้ณบัดนี้ควายตัวนี้ชนะการส้นมาทั้งเมืองบ่มีควายตัวใดสู้ใดเจ้าเมืองธานีต้องการประกาศศักดาเราต้องประกาศความเป็นใหญ่ของเมืองธานีนะทั้งนี้ให้เมืองใหญ่อย่างเมืองทวารีได้รับรู้วันนี้เราก็เลยส่งจดหมายกอมพร้อมควายตัวนี้มายังเมืองทวารีอันเป็นเมืองที่เสียงเมียงอาศัยอยู่ในจดหมายนั้นเขียนว่าควายตัวนี้ส้นเก่งคักๆควายเมืองทวารีมีตัวใดสีส้นสูบอนี่คือจดหมายท้าชนอุ้ยสั่นกุดดุดเลยเนาะโอ้ยบางคนเขียนหนังสือมันต้องเรียนกราบเรียนเรียนเชิญกราบเรียนเชิญมีมัดในจดหมายอันนี้สั่นกุดดุดอยู่พี่น้องเขียนมากกระตัวบ้าไงสงสัยเขียนใส่กระดานหินคักๆเมืองทวารีเป็นเมืองใหญ่ส่วนเมืองธานีเป็นเมืองน้อยๆพี่น้องถ้าแค่ควายยังแพ้พระราชาหรือว่าเจ้าเมืองสิเอาหน้าไปไว้ไสสิเอาไปไว้ข้อภัยกันแน่เพิ่นว่าเนาะหน้านี่พระราชาหรือเจ้าเมืองกระห้องเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วซอยกันหาซอยกันคิดสิเฮ็ดนั่นใดสิหาควายมาส้นสนะควายตัวนี้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายแสดงความเห็นกระหม่อมเห็นอยู่แถวนู่นล่ะทุ่งหนองหานประมาณ 40-50 ตัวเวลาหน้าแล้งนะโอ้ยเต็มตึงเลยเพื่อนว่า มันไปทำอะไรไปหากินหญ้าแถวนั้นเขาเรียกว่าควายน้ำ มันสะบัวไปหมดเลยนะเพราะว่าบัวก็เยอะบัวมันก็ไปถั่วทีบเลย น้ำพัดไปเสียจักบุเนาะเสนาอำมาตย์ทั้งหลายพี่น้องพากันเสาะแสวงหาหาแล้วหาอีกไปซุ่มซ่นนั้นไปซุ่มซ่นนี้โตซ่นที่เก่งที่สุดก็ยังบ่มั่นใจสิเอาชนะควายทุ่นของเมืองธานีได้หรือบ่ดนตรีย้างหาควายนี่ไม่ใหญ่เป็นตาเยาะเล่นนะไม่ใหญ่เนาะ เฮ็ดแนวใดบาดนี้พี่น้องสิแข่งสิบ่แข่งกับบ่ได้ถ้าแข่งแล้วสิแพ้กับบ่ได้เมืองใหญ่นี่แล้วพระราชาก็เลยหองเสนาอำมาตย์มาปรึกษาอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนจนปัญญาแล้ว

เพราะว่าไปหาไปเสาะแสวงหาเมื่อแล้ววันใดเสียงเมียงพระราชากะหันนามาถามเสียงเมียงเด้ปรากฏว่าเธอนี้เสียงเมียงยิ้มเปื่อยๆพร้อมไม่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างมีไว้กลุ่มพยาค่ะเว้าดีลวดเจ้าเสียงเมียงขันอาสาอีกตามเคยพี่น้องเสียงเมียงก็ไปหาควายน้อยหน่อยยังบ่ทันเศร้านมแหม่แหม่มันยังบ่ได้หองอ้วอ้วถ้าอ้วนี่ควายใหญ่ถ้าแหม่อ้วควายน้อยเอามาขังไว้บ่ให้กินนมโอ้ทรมานขนาดควายน้อยมันอยากนมนี่แล้วเนาะแหม่แหม่นมพ่อฮอดมือแข็งคนในเมืองธานีจัดควายโทนเข้าล้านแข่งเรียบร้อยทาแต่ควายจากเมืองทวารีเสียงเมียงก็ได้ควายน้อยตัวนี้ละปล่อยตัวนั้นออกมาคนเมืองธานีพร้อมทั้งท่านผู้ชมโอ้ยเห็นควายน้อยลุกยืนขึ้นพึบปานให้เกียรติบ่แม่นจังซั่นเขางึดเอาคือเอาควายน้อยมาซั่นกับควายใหญ่เนาะบาดนี้เนาะตัวน้อยๆยังก็ยังบ่แข็งแรงมันสิสู้ได้บ่มันสิสู้ได้เนาะได้หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นควายน้อยตัวนั้นมันหิวนมพี่น้องหิวจนตาล่ายแล้วเลี้ยวซ้ายแลขวาเห็นควายท่วนตัวนั้นยืนอยู่อ้าวมาแล้วนมแม่ แลนเข้าไปยังไงพี่น้องดีหัวเข้าลงใต้ท้องสิดูดกินนมแล้วบาดนี้เนาะควายท่วนตกใจอุ๊ยอะไรเนี่ยถือควายน้อยดูดนมแลนหนีควายน้อยควายน้อยก็แลนนำควายท่วนก็แลนหนีย่างไงแลนบ่นไปบ่นมาแลนแล้วก็แลนหนีแล้วก็หนีอยู่ในที่สุดนะครับควายท่วนทนลบเราควายน้อยแลนอยากกินนมบ่ไหวไม่ได้เราจะกระเดี่ยมไม่ได้เราจะกระจีควายก็ได้โอ้ยถือควายน้อยไหลดูดนมเนาะอกควาย3ศอกหรือจะสู้ควายน้อยได้เนาะในที่สุดควายใหญ่ควายทุ่นเราก็แล่นออกจากม่องแข่งขันคนกระเทียงกันสู้กันแล้วว่าควายทุ่นยังยานควายน้อยแล่นหนีควายน้อยแม้บัดนี้พี่น้องครับคนเมืองธานียากหายคนไอ้คนที่ควายโทนมันยานควายน้อยฟ้าวผ้าควายโทนกับเมืองธานีอุ้ยไม่ไหวแล้วควายอะไรตัวเล็กๆมีพิษสงจังเสียงเมียงเราก็ซอยแก้ปัญหาเมืองทวารีใดไปอีกเปาะหนึ่งเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพตั้งอยู่มองเดียวกันกับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตจากใบวานสนหรือใบพลับพลึงบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่านั่งหึงนอนหึงเจ็บตามกล้ามเนื้อจากการออกกำลังเกาะกำลังกายแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดนวดคลึงไปมาไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีอาการปวดโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349หรือสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้านะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในโซนของเตแหก็สอบถามสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเด้อตอนนี้กำลังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราได้ฝากเงินออมทรัพย์ในโครงการโพทองทวีสินฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทปีแรกก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท 100,000 ก็จะได้ร้อยละ3บาทหรือประมาณ 3,000 บาทต่อปีดอกเบี้ยซื้อๆได้แล้วก็ปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสอบถามหรือฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราได้ในวันทำการวันทำการก็มีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เด้อเวลาบริการ 8:30 น.ถึง 15:30 น.อันนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อส่วนพี่น้องที่ต้องการเอารูปลงหินอ่อนหน้าหลุมศพหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่วิทยุนาโพเรดิโอของเราก็บริการเด้อใช้เวลาเฮ็ดประมาณ 5-6 วัน 5-6 วันราคาเป็นกันเองนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสอบถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349หมายเลขเดียวกันกับสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาขอส่งความสุขความมนต์สื่อในส่วนเวลาของรายการชุมชนคนลูกทุ่ง 10:00 นเป็นต้นไปถึง 11:00 นก่อนทิ้งเพลงมวนๆทางรายการของเฮาส่งฝากตอนเป็นความสุขความมนต์สื่ออีโพอีเมเดอร์มื้อนี้แดดออกแต่เสาแดดจ้าแต่เสาขนาดอีเมเอ้ยฮ้อนมหาฮ้อนแต่เสาขนาดเลยแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายน30กันยายนแล้วพี่น้องที่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายในการเอ็ดงานล่ะมื้ออื่นนี่ก็ได้พักผ่อนแล้วมื้ออื่นนี่เนาะตื่นเคยตื่นได้เคยตื่นตั้งแต่เช้าก่อนไปเอ็ดงานตื่นมาอาบน้ําอาบในกินกับวงกาแฟใส่เสื้อผ้าเตรียมไปทํางานแต่ละมื้อแต่ละมื้อนะมื้ออื่นนี่ก็บ่ได้เตรียมแล้วมันจะลงอยู่ได้บางคนก็ได้เนาะหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นขึ้นมาต้องเอ็ดนั้นต้องเอ็ดนี้เป็นประจำมืออื่นใน1ตุลาคมปีงบประมาณใหม่ของทางราชการก็จะลงสลาวคือกันได้เนาะเอาส่งกำลังเจือหาเด้อกลับมาเป็นแทบานธรรมดาแล้วยินดีต้อนรับสู่ความเป็นประชาชน 100% นะครับสำหรับพี่น้องที่เกษียณอายุราชการทุกสาขาอาชีพเด้อพี่น้องเด้อ

บางคนหันกาย้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมุนแท้น้อว่าสันยามเปิดเพลงฮวนก็โอ้ยตินน้ำดีย ามเปิดเพลงเย็นๆเงาเงาเศร้าๆกะโอ้ยเป็นตาไห้น้ำดีว่าสันเนาะอย่าปันนั้นเด้ออีเมเดอร์ไวนี้ก็ได้ว่า อ่ะนะครับเพลงลืมหมุนเด้อส่งเป็นความสุขความมนซืนให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมนซืนและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอโพนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางปู่บ้านค้อทางโพนแพงมนี่ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุนโซนทางพุนมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงนวลลงนวลหรือว่าเลยสวกอำนวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบรรทัดก็ฟังได้อย่างชัดเจนพุนพี่น้องทางผู้พานพุนก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนซืนให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นม่งเดียวกันครับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพรับพึงให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สำใดใดเด้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้อว่าซะเด้ก็ได้คือกันได้อีเมลเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าใดบริการพี่น้องได้รู้ไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไปอันนี้ถ้าอยากได้ด่วนก็ไปภาคเสาเดอร์อีเมเดอร์พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างแน่นอนรอบริการทุกท่านอยู่ที่วิทยุนาโพเรดิโอสอบถามก่อนที่หมายเลข0898633349เบอร์เดียวกันกับการสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองนะครับ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมัวสิเป็นชนิดครีมนวดมัวสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนอ่ะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่ต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่ต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแต่ต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: ตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอิโปอิเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: โฟนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ตาหน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแกนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี่เจ็บกระตุนเจ็บกระตูเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรประพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลี้ยวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาผู้ของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบอกกล่าวปานใดในช่วงเช้าเศษสายแน่คือสีแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมื้อนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไปสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนศรีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยวิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเขามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึงนะครับ

ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์นายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzworldwide.napo.radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามลาวเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งงอดตอดนี่แม่งงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่สวงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังของเราที่จะให้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาและท่านที่เคารพฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพทุกหมู่บ้านเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านนะครับตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านและเว้นอำเภอกุสุมานก็คือตำบลนาเพียงและก็ตำบลอุ่มจานเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวและก็เปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทบัญชีหุ้นและก็บัญชีเงินฝากของสมาชิกเองและค่าธรรมเนียม50บาทรวมเป็น250บาทนะครับยกเว้นท่านที่ไม่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความประสงค์จะสมัครเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์เท่านั้นนะครับฝากเงินถอนเงินกับสหกรณ์ทำธุรกรรมส่วนต่างๆของสหกรณ์ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างออกไปสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดทำการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีเว้นวันหยุดของเราก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆที่รัฐบาลประกาศหยุดเช่นเดียวกันนะครับยังคงตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดนะครับไทยบ้านเฮาก็ฮ้องว่ายากระพะประมาณนี้นะครับแต่บ่แม่นยากระพะได้เป็นครีมนวดเด้อขวดละ50บาทส่วนแบบชนิดน้ำนะครับชนิดน้ำอันนี้แบบลูกกลิ้ง120บาทซึ่งเฮาสกัดจากต้นใบวานซนนะครับหรือว่าต้นพลับพลึงซึ่งเอามารวมกับน้ำมันระกำและก็น้ำมันงาดำจังได้กลิ่นที่หอมนะครับบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดแมงปองเล็กหรือแมงงอตอดนะครับก็ใส่แบบชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งอันนี้ทาสักพักมันก็เสียหายเจ็บไปเลยโดยเฉพาะแมงงอตอดนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349อยู่ทางโซนเตแหครับติดต่อสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359อันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูลนี้ก็ตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มูลนี้พระศาสนาจักรคาทอลิกของเราระลึกถึงท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพรหมจารีและนักปราชญ์นะครับ1ปีมี365วันถึงวันนี้1ตุลาคมเป็นวันที่273ของปียังคงเหลืออีก92วันจะถึงวันสิ้นปีใน273วันที่ผ่านมาพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาจนถึงวันนี้ได้ต้องขอบพระคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและขอบพระคุณพระที่อวยพรเฮามาตลอดแต่ว่าในอีก92วันจะเป็นมือของเฮาหรือบ่ก็ฝากไว้กับสิ่งที่พี่น้องเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องคาทอลิกของเราก็ฝากไว้ในพระเมตตาของพระทุกวินาทีทุกลมหายใจกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะที่สำคัญวันนี้เราทำ ดีที่สุดทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะครับขอบคุณข้าวมูลนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และก็เฟซอักรสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงปุ๊บรีพอร์ตและก็เฟซของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยา1ตุลาคมมื้อนี้นะครับมีเหตุการณ์อะไรสำคัญในอดีตครับ1ตุลาคมเมื่อปี2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตครับโดยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จสวรรคตวันพระราชสมภพก็คือ18ตุลาคม2347เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394ภายหลังจากที่รัชกาลที่3เสด็จสวรรคตเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2394รัชกาลที่4ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตกทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตกก็คือสนธิสัญญาเบ่าริ่งนั่นเองครับและก็ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตกเช่นวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำจนได้รับขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา18ปีจึงเสด็จสวรรคตเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับซึ่งก็ตอบด้วยรัชกาลที่5นั่นเองครับซึ่งเป็นรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีในวันนี้นะครับเมื่อปี2500ขออภัยครับในปี2441ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นกษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีขณะทรงมีพระชนพรรษาเพียง15ปีโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติอีกครั้งเมื่อปี2416ก่อนจะประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ11พฤศจิกายนปี2411ขณะที่พระชนมายุ15พรรษาเมื่อเริ่มราชการจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการนั่นเองครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพระองค์ได้เสด็จไปต่างประเทศและทรงออกพระราชบัญญัติให้เลิกทาสในยุคประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมและทอดพระเนตรความเจริญในประเทศตะวันตกแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเมืองขณะเดียวกันก็เสด็จประพาสต้นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรนอกจากนี้นะครับในสมัยของพระองค์ยังทรงผนึกแผ่นดินล้านนาและก็ให้ปฏิรูปการเมืองการปกครองให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและก็ทรงบำรุงความผาสุกของประชาชนโดยทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆเช่นการรถไฟไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโรงพยาบาลการศึกษาศาสนาและทรงส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศทรงมีมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมด92พระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น77พระองค์นะครับแล้วก็การพัฒนาของพระองค์ส่งผลให้สยามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับถวายพระราชสามัญนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและก็มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนต่อมาก็ได้มีการกำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเมื่อ23ตุลาคมปี2453ขณะพระชนมายุได้58พรรษาทรงครองราชนาน42ปีครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2491ครับวันนี้พญามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยก็ถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเดิมก็คือก้อนหุตะสิง ซึ่งก็เป็นบุตรของนายฮวดกับนางแก้วหูตาสิงห์เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อ15กรกฎาคม2427เรียนมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยต่อมาโรงเรียนกฎหมายก็ไปต่อที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมหรือเนติบัณฑิตสยามในครั้งนั้นนะครับจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียน Middle Temple ในสาขาเนติบัณฑิตที่ประเทศอังกฤษและก็จากการหลังจากการปฏิวัติสยามเมื่อ24มิถุนายน2475คณะราษฎรก็ได้มีมติแต่งตั้งภรรยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งก็เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่28มิถุนายนปี2475พร้อมกับเสนอรายชื่อคณะกรรมการราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยภายหลังจากที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะพระที่นั่งอนันตสมาคมต่อมาเมื่อ10ธันวาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้พระราชทานธรรมนูญฉบับถาวรจึงเปลี่ยนจากประธานคณะกรรมการราษฎรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1เมษายน2476พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่7ขอให้ทรงประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราด้วยเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีมีความแตกแยกในกรณีโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งร่างโดยนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหกรณ์เต็มรูปแบบแต่ไม่ทำลายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนโดยให้รัฐซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมด้วยพันธบัตรมีดอกเบี้ยประจำปีและให้การประกันแก่ราษฎรตั้งแต่เกิดจนตายพระยามโนปกรณ์นิติธาดาและขุนนางบางส่วนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจได้กล่าวหานายปรีดีพนมยงค์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์และก็ในประเทศออกนอกประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสเมื่อ12เมษายน2476ความขัดแย้งระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคณะราษฎรก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพระยาพหลพยุหะเสนาและก็หลวงพิบูลสงครามทำรัฐประหารเมื่อ20มิถุนายนปี2476ซึ่งครั้งนั้นเป็นรัฐประหารครั้งแรกของไทยและครั้งนั้นก็ปลดพระยามโนปกรณ์นิติธาดาออกจากตำแหน่งแล้วในประเทศไปยังปีนังประเทศมาเลเซียและพำนักอยู่ที่นั่นจนถึงแก่อนิจกรรมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวและก็เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาและวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ1ตุลาคมก็ขอต้อนรับท่านที่เกษียณอายุราชการทุกสาขาอาชีพเข้าสู่ความเป็นประชาชน 100% ครับไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้1ตุลาคมฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ในเขตบ้านเราครับส่วนมากก็จะที่อยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วน7วันข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมคาดจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20แต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่และก็นอกเหนือจากนั้นระหว่าง 4-5 ตุลาคมก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นครับ160-170ของพื้นที่กับมีลมฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือ 4-5 ตุลาคมส่วนวันที่6ตุลาคมฝนจะลดครับมีฝนฟ้าคะนองลดลงเพียงเหลือเพียงร้อยละ10-20 ร้อยละ 20-30ของพื้นที่นั่นเองครับนี่คือการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่จากหนังสือพิมพ์วันนี้ครับโดยเดลนิวโดยไทยรัฐนะครับก็พาดหัวว่าเตรียมรับมือฝนอุตุเตือน 5-8 ตุลาคมฝนเริ่มจากภาคอีสานภาคเหนือก่อนอากาศเย็นลงครับซึ่งก็เป็นการพาดหัวข่าวเมื่อ30กันยายนวานี้นะครับซึ่งก็บอกว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเตือนระบุ 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือก่อนจากนั้นทางภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงครับซึ่งข้อมูลสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะอัปเดตข้อมูลจะปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะนั่นเองครับ
1: สำหรับการคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงวันนี้ถึง6ตุลาคมเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อเวลาเที่ยงของเมื่อวานนี้ระบุว่าในช่วง 2-3 ตุลาคม 2569 ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกด้วยกันส่วน 4-6 ตุลาคมครับก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักเป็นบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงระหว่างวันที่2ถึง6ตุลาคมคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นเขาบอกว่าจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคลื่นขนาดนี้ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงถึง2เมตรแต่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับในช่วง 4-6 ตุลาคมก็ขอให้ประชาชนทางภาคเหนือและภาคอีสานของเราภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงอันนี้ก็คือข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งก็นำมาจาก Facebook และเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับนี่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับถ้าฟังพยากรณ์อากาศเว้นไว้วันนี้ก็จริงแต่ว่าวันพรุ่งนี้และวันต่อไปก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนทางกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครที่เราเป็นห่วงน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้บางพื้นที่ยังน้ำไม่ลดนะครับน้ำยังไม่ลดโฆษกรัฐบาลก็ระบุว่าไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่จะแห้งวันไหนแต่ก็จะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดมั่นใจว่าน้ำเหนือไม่มาเติมแน่นอนเนื่องจากว่าระดับน้ำบางบานและก็บางไซที่โน่นยังปล่อยไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกถึงสาเหตุที่บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่สามารถบอกว่าวันเวลาที่น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะแห้งเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาวันก่อนครับก็คือ29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีข้อมูลว่าในระยะ 2-3 วันน้ำลดและสัญจรได้ตามปกตินะครับโดยภาพรวม 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำลดลงเกินกว่า90%แล้วส่วนชุมชนต่างๆที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปในพื้นที่ก็ได้ให้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กจำนวน 3-400 ตัวเข้าไปในชุมชนเพื่อเร่งระบายน้ำออกไปทางอ่าวไทยแล้วจะส่งผลให้น้ำท่วมขังภายในชุมชนลดลงแต่ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะลดลงภายในกี่วันอย่างไรก็ตามก็จะทำให้เร็วที่สุดนะครับส่วนที่ไม่คาดการท่านก็บอกว่ากรณีฝนจะตกในวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้นะไม่อยากคาดการรวมถึงน้ำเหนือจะเข้ามาเติมจะระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครทันหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าฝนออกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วและน้ำที่มีอยู่กำลังจะระบายออกจากรายงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่ที่น้ำเคยเต็มคลองได้พร่องลงไปละถือว่าเป็นข้อดีน้ำจากคลองก็เริ่มไหลไปได้ส่วนที่กังวลว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะลงมาหนุนนั้นเน้นย้ำว่าปัจจุบันมีการบริหารการจัดการน้ำโดยภาคเหนือหากดูแผนที่ประเทศไทยแม่น้ำปิงก็ไหลจากจังหวัดเชียงใหม่ลงมานครสวรรค์มีปริมาณน้ำขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนแม่น้ำน่านก็ไม่ได้เพิ่มครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาที่ก็จะไหลเข้าแม่น้ำสแกกลังแล้วก็แม่น้ำสแกกลังที่ไหลกลับเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ทรงตัวอันนี้มันอยู่นิ่งแล้วนะครับ ยังไม่ต้องเป็นห่วงดังนั้นน้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปัจจุบันก็มีการระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็เมื่อน้ำที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดบางบานบางไทแต่บางจุดนี้จะยังคงสูงอยู่นะครับก็ทำให้กรุงเทพมหานครจึงมีน้ำท่วมได้เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าปริมาณน้ำนี่ต้องอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต้องอยู่เท่านี้แต่ปัจจุบันนี่น้ำที่อยู่บางบานและก็บางไทยังคงอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเองนะครับยังคงอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเองเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกตั้ง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมก็จะมีฝนเข้ามาอีกเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ดังนั้นปริมาณน้ำฝนนี้ไม่น่าจะกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนั้นท่านก็ยังย้ำอีกนะครับว่าหน่วยงานส่วนราชการที่ถูกน้ำท่วมในขณะนี้เช่นกกท.แล้วก็พื้นที่กองทัพยังไม่ได้สูบน้ำแต่ต้องเร่งระบายน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนก่อนโดยพื้นที่ราชการจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะต้องระบายน้ำส่วนปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นของแม่น้ำแม่กลองจากการระบายน้ำของเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ท่านบอกว่าเพิ่มขึ้น180ขอให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวตลิ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และก็ให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนั่นก็หมายก็ว่ามีโอกาสที่จะน้ำท่วมอีกครั้งนั่นเองครับอย่างไรก็ตามต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อไปครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวคาทอลิกของเราครับซึ่งก็นำมาจากป๊อปรีพอร์ตครับวันนี้ก็มีรายงานว่าเมื่อสายของวันพุธที่30กันยายนวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมาพบปะคริสเตียนและก็สอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันซึ่งเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงแบ่งปันเรื่องราวจากการเสด็จเยือนฝรั่งเศสโดยใช้อาสนวิหารนอตเทโรดาขอไปครับนอตเทรอดดามเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางแล้วก็สรุปด้วยคำว่าการเกิดใหม่ซึ่งสรุปใจความสำคัญได้ว่าเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงใช้อาสนวิหารนอตเทโรดามซึ่งเป็นอาสนวิหารที่กลับมางดงามอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และก็เป็นภาพของการเกิดใหม่ด้วยนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงย้ำว่าศาสนจักรต้องรับฟังและเดินเคียงข้างผู้เสียหายที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศเราต้องยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและทำงานเพื่อปกป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกและเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายพระองค์ก็ทรงสอนเมื่อวานนี้ชีวิตของมนุษย์ทุกชีวิตมีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครสามารถละเมิดได้ทุกคนสมควรได้รับการดูแลและช่วยบรรเทาความทุกข์จนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับนั่นก็คือความคืบหน้าของป๊อปรีพอร์ตที่นำมารายงานเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณป๊อปรีพอร์ตมาณโอกาสนี้ไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสักนิดหนึ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับผู้ว่ารณิดาก็โพสต์เรื่องราวของการกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่30กันยายน2569วันนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครโดยแจ้งผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้จับกุมได้19คดีผู้ต้องหา19รายของกลางยาบ้ารวม84เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า27เม็ดอำเภอสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายวานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอกุสุมาน7คดีครับผู้ต้องหา7รายยาบ้าอีก3เม็ดครับเมื่อวานนี้ส่วนคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า20เม็ดกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1ราย ส่วนเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอภูพานก็1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า34เม็ดผลการปฏิบัติการของตำรวจและตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกุมได้17คดีผู้ต้องหาอีก18รายของกลางยาบ้า103เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของนางรณิดาเหลืองที่ดีสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเรานั่นเองนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเอาไว้นะครับเวลาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระโตเจ็บมองหันมองนี้เด้อนะครับลองเอาครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตาหนุ่มน้อยคนพื้นไทยไปใส่ซึ่งผลิตมาจากใบวานสนหรือใบพลับพลึงรักษาหรือดูแลอาการปวดเมื่อยฟกช้ำนะครับสำหรับคุณสมบัติของใบวานสนเด้อเฮาก็เอามาสกัดแล้วหนุ่มน้อยคนพื้นไทยเอามาสกัดเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตาหนุ่มน้อยคนพื้นไทยขวดละ50บาทครับขวดละ50บาทส่งตรงถึงบ้านส่งตรงถึงบ้านตามที่ผมนำเรียนแล้วก็เก็บปลายทางด้วยโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เด้อครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยลองเอาไปใส่เบิ่งสะก่อนเด้ออีเมเด้อนะครับยามเจ็บนี่โอ้ยใจคือสิขาดในบางเทือกระไดโดยเฉพาะแตนตอดตอตอดแมงงอดตอดนะครับมันเจ็บแป๊บแป๊บเข้าไปแห้งนะครับลองเอาไปทาเบิ่งหรือว่าไม้ล่นฟาดหัวหัวโน่ไปนี่นะนะครับก็เอาไปลองเบิ่งครับอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนพื้นไทยทางหมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือพี่น้องสะดวกในการสั่งซื้อที่ Lazada กระไดคือกันกระไดคือกันส่งตรงถึงบ้านแล้วก็เก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันฝากเอาไว้เด้ออีเมลเด้อส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปฝากเงินอยู่ได้ท่านสุพจน์ลอยพิลาซึ่งก็เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดที่13และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่13ก็บอกว่าตอนนี้ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปฝากเงินใดไม่เป็นสมาชิกก็ฝากได้ส่วนมีขั้นตอนอื่นๆอย่างไรก็สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50,000 บาทนะครับเริ่มที่ 50,000 ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีนอกจากนั้นท่านที่ฝากในเดือนที่2ในปีที่2ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปทุกปีหากไม่ถอนส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเนี่ยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ให้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทเริ่มต้นที่3บาท3บาทนี่ก็คือ 100,000 บาทที่ฝากก็จะได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทประมาณนี้นะครับส่วนพี่น้องที่สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสนใจจะฝากและสมาชิกของเราสนใจจะฝากก็สอบถามได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ภู125จำกัดรับฝากจากประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทั่วจังหวัดสกลนครทั่วจังหวัดสกลนครอ่ะฝากคุณลุงคุณป้าคุณนะคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมื้อนี้มีความคืบหน้าครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอก็ออกแถลงเมื่อวานนี้แถลงข่าวกรณีที่คณะรัฐมนตรีเมื่อ29กันยายนเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ.จุดๆๆอันนี้ก็คือร่างนะถ้าไม่ใช่ร่างก็จะเป็นระบุพ.ศ.อย่างชัดเจนอันนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงโซล่าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐโดยนายวราวุฒิก็บอกว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมานั้นหากสมอ.ยืนยันว่าหากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยได้มาตรฐานหรือ IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาตินั้นก็สามารถเอา ICT มาที่สมอ.เพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.ได้ทันทีนะครับซึ่งก็ได้ไม่เกิน5วันโดยไม่ต้องไปตรวจสอบหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อย่างไรนะครับก็ถือว่ามาตรฐานของIEC คือมาตรฐานของประเทศไปเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่ก็ขอย้ำว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเกี่ยวข้องกับตัวแผงโซลาร์เซลล์เพราะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดยังอยู่ยังมีตัวอินเวอร์เตอร์มีสายไฟมีแบตเตอรี่โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะทยอยนำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและก็จะมีการพิจารณาออกเป็นมาตรฐานของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โดยภายในเดือนตุลาคมนี้สมอจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าแผงโซล่าเซลล์279ใบอนุญาตโดยจะมีการนำเข้าแผงโซล่าเซลล์จากต่างประเทศ279รายการและได้มาตรฐาน IEC อย่างไรก็ตามครับสำหรับประเทศไทยเองก็มีโรงงานในประเทศไทยและก็ได้มาตรฐานมอ.ก.แล้วดังนั้นขอให้มีความมั่นใจและสบายใจกับผู้ประกอบการและประชาชนว่าแผงโซล่าเซลล์จะผ่านมาตรฐานมอ.ก.อย่างแน่นอนและก็จะไม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรวมไปถึงไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของแผงโซล่าเซลล์นำเข้าจากต่างประเทศและคุณภาพมาตรฐานแต่ไม่ได้คุยเรื่องราคาครับนะถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับคิดนะครับคุณผู้ฟังคิดต่อยอดจากการจากข่าวนี้ถ้าหากรัฐบาลจะสนับสนุนและส่งเสริมจริงๆก็ขอเพียงให้ลดราคาจากเดิมลงมาให้ลดลงมาสักนิดหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับจากราคาปัจจุบันลดลงมาอีกเท่าที่สามารถจะลดได้นะไม่ต้องแพงนะอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์อย่างเนี้ยหรือหม้อแปลงไฟอย่างเนี้ยลดลงมาเถอะนะครับแผงโซล่าเซลล์ไม่เท่าไหร่แต่อุปกรณ์ควบสายฟงสายไฟแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่นี่สำคัญครับสำคัญมากๆเลยแล้วก็ยังมีตัวอินเวอร์เตอร์อีกตัวแปลงสัญญาณจากไฟ DC มาเป็นไฟ AC ของเรานี่สำคัญนะครับสำคัญมากๆเอาละคุณลุงคุณป้าที่สำคัญที่สุดในกระบวนการของโซล่าเซลล์ก็อยู่ที่แบตเตอรี่ถ้าลดราคาลงมาได้ประชาชนจับต้องได้รับประกันได้เลยว่าอนาคตสดใสอย่างแน่นอนฮะส่วนอื่นๆเป็นส่วนควบเท่านั้นแต่ที่แตะไม่ได้ทุกวันนี้ก็อยู่ที่แบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟนั่นเองครับแค่ลด2อย่างนี้พอใหญ่ไม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็จับต้องได้ทำเองก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปให้เขามาทำไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าก็ยังได้นะครับหรือท่านที่ต้องการที่ได้มาตรฐานก็ให้บริษัทชั้นนำมาแต่ว่าก็จะราคาถูกลงอย่างแน่นอนถ้าลด2อย่างนี้ลงได้นะครับรวมไปถึงแผงด้วยนะแผงด้วยทั้ง200กว่าแผงทั้ง200กว่าบริษัทเนี่ยทั้ง200กว่าบริการเนี่ยทั้ง200กว่ารายการเนี่ยถ้าลดลงอีกก็แจ๋วเลยใช่ไหมไม่ใหญ่คุณลุงคุณป้ารวม279รายการนะครับที่จะต้องนำเข้าเนี่ย
นำเข้านี่นะครับเช็คด่วน 1-3 ตุลาคมนี้การบินไทยยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟจากเวลาบิน1ไฟนะครับการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 1-3 ตุลาคมนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม50ไฟด้วยกันเปลี่ยนแปลงตารางการบิน1ไฟย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจยังเร่งแก้ไขให้ปัญหากลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งว่าบริษัทจะยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนแปลงตารางการบินเพิ่มเติมระหว่าง 1-3 ตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่1วันนี้ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพไปภูเก็ตกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปอุบลราชธานีกรุงเทพไปขอนแก่นกรุงเทพไปเชียงรายกรุงเทพไปภูเก็ตกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปหาดใหญ่และกรุงเทพไปอุดรธานีอ้าวสกลนครนครพนมรอดตัวไปนะยังไม่ได้ยกเลิกนะครับยังไม่มีข่าวว่าจะยกเลิกนะยังไม่มีข่าวว่าจะยกเลิกอันนี้ท่อนแรกครับส่วนเส้นทางระหว่างประเทศไปกลับครับประกอบไปได้กรุงเทพไปแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพไปสิงคโปร์กรุงเทพไปนิวเดลีกรุงเทพไปมุมไบกรุงเทพไปฮานอยนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตารางสายการบินระหว่างประเทศก็คือกรุงเทพไปสิงคโปร์เป็นออกจากกรุงเทพเวลา 3:40 ครับส่วนวันที่2เอาทิ้งถึงสิงคโปร์เวลา 7:00 นเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันส่วน2ตุลาคมยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตและก็เส้นทางระหว่างประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพโคโปเฮเกนกรุงเทพไทเปกรุงเทพสิงคโปร์และกรุงเทพสำหรับ3ตุลาคมก็บอกว่าจะยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศไปกลับประกอบไปด้วยกรุงเทพอัมสเตอร์ดัมและโซนกรุงเทพทั้งนี้บริษัทไม่ได้ดิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์662356111Overseas Thai Contact Center ประเทศที่การบินไทยให้บริการนะครับหรือที่เว็บไซต์ของการบินไทยครับหมดเวลาสำหรับรายการข่าวค้นคนผู้ใต้มูลนี้แล้วครับขออนุญาตจากลาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: อัครเทวดาเมืองไทยแอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ตอนยิ่งนักสันตะบารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
1: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานและเจ้าสถิตกับท่าน

0: หน้าทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมา

0: าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระ

0: ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าและศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
2: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ

0: ดแทนใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปองใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง

0: ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์

0: ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
2: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
1: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่ว
0: และกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
2: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
2: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเถิด

0: ในเช้าวันนี้มีผู้ขอมิสซาโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตรวิงคริสติน่าแพงอนาบาดำกายราชเบนิดิกโตคำเปาอักเนสคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตรพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตรฝ้ายสเตฟานโนพ่วงศิวรคุณยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนรินปทุมมาศเปาโลเกรียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออนาสุนทราพรมหาโยธีมาริยามักเดเลนาพึงจิตกุฎพลงามโรซามาริยาวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญครอบครัวนายปีชาทิพิชัยเด็กหญิงยานิสาทิพิชัยอุทิศให้มาริยาจิราพรมาริยาประจินเปโตรดะดาบตำรวจกองพันแสงเสนสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัฒกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวชิรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวรรธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซนพรเดชาทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตพระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพลเทเรซาจารุวันเกยุรังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยูงหว่างวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณมอยมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขถาวรเสืออังเจลินผิวเกลี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาโจสนุสนยศสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมมานูเอลพิทักษ์โสบุญบาเดอร์ลุยคุณพุนมิสเตอร์คราวดิโอคุณพ่อเสกสมกินมงคลซิเซย์มาคูลาตาแล้วที่ดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและโอกาสสุขสำราญโอกาสวันฉลองศาสนานามเทเรซากรุณาสุขสง่าเจริญเทเรซาพิมพาศิวรกุลเทเรซาดวงใจชัยมื่นสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดเด็กหญิงวรนุชศรีสาวันครบ10ปีและสุขสำราญโอกาสวันฉลองศาสนานามซิสเตอร์เทเรซาสังวานหนึ่งทองเทเรซาวีระวันบุญสูนอกนั้นยังมีบรรดาซิสเตอร์ที่ฉลองเทเรซาเช่นเดียวกันมีซิสเตอร์ปิยากรซิสเตอร์โฉมฉลาซิสเตอร์สมภารซิสเตอร์ฤทธิพรซิสเตอร์ปราณีซิสเตอร์ออนอนงเอสเตอร์บังออนเอสเตอร์มิงขวัญเอสเตอร์ปริชาติเอสเตอร์นิพาพรซิสเตอร์จิรภาซิสเตอร์วิการดาซิสเตอร์ภัทรวดีและซิสเตอร์วิภาพร และเพื่อความสุขสำราญสำหรับชาวเราทุกคนทุกครอบครัวขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องในเช้านี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระอาณาจักรไว้สำหรับผู้มีใจถ่อมตนและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตตามวิถีทางของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูด้วยความไว้วางใจและขอท่านช่วยวอนขอพระองค์โปรดทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็มจงชื่นชมยินดีกับกรุงนี้เถิดท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็มจงเริ่มยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิดท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็มทารกมีความยินดีเมื่อดูดนมจากทรวงอกของมารดาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะบันดาลให้สันติสุขหลั่งไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำจะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนสายน้ำที่กำลังล้นฝั่งกรุงนี้จะอุ้มท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านดูดนมและหยอกล้อท่านบนตักมารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจะเห็นและท่านและใจของท่านจะโลดเต้นยินดีกระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้พระองค์แต่ทรงพระพิโรธต่อบรรดาศัตรู

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใจข้าพเจ้ามิได้หยิ่งผยองในตาข้าพเจ้ามิได้มองข้ามผู้อื่นข้าพเจ้าไม่ฝักใฝ่สิ่งใหญ่โตหรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินตัวข้าพเจ้าเชิญรับ

มีใจสงบเสงี่ยมเหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของมารดาจิตใจข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อยอิสราเอลจงหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดบัดนี้และตลอดไปเชิญรับ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราพระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์เซอร์บราเดอร์และพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักบรรดาลูกๆนักเรียนคำสอนที่รักทุกๆคนเวลาที่ฟังอ่านฟังพระวจนะของพระเจ้าและลำพึงวารสารพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ก็คิดถึงเพื่อนคนหนึ่งเขาจะชอบใช้มอตโต้เขาบอกว่า the little way เขาจะใช้คำว่าทางสายน้อยหรือว่าทางสายห้อมเพื่อนว่าหมายถึงวิธีการง่ายๆหนทางง่ายๆซึ่งเขาชอบแล้วก็เขาก็จะใช้ดำเนินชีวิตตามวิธีการที่เขาชอบนั้นก็คือใช้ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบง่ายๆเรียบง่ายเข้ากับผู้คนเข้ากับเพื่อนพี่น้องหรือว่าถ้าไปที่ไหนเขาก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขายึด The Little Way นี้ไว้ทางสายน้อยของเขานี้ไว้วันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราทำการฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเป็นหญิงสาวเด็กสาวคนหนึ่งที่เลือกตัดสินใจเข้าไปดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในอารามเป็นซิสเตอร์แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้ออกไปที่ไหนก็อยู่ในอารามใช้ชีวิตอยู่กับหมู่คณะสวดภาวนาทำงานพรีกรรมแต่เราพบว่าพระศาสนาจักรยกย่องให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศแพร่ธรรมเพราะท่านดำเนินชีวิตอย่างไรก็เพราะว่าท่านดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยวิธีการง่ายๆด้วยวิธีการที่ท่านดำเนินชีวิตธรรมดาในแต่ละวันนี่เองพระศาสนาจักรจึงยกย่องท่านให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรและเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศแพร่ธรรมทั้งหลายนั่นเองดังในพระวารสารที่ยกตัวอย่างบรรดาเด็กเป็นเด็กเล็กๆอย่างเช่นเราเห็นลูกหลานของเรามาอ่านบทอ่านในแต่ละเช้าดูเหมือนเป็นกิจการง่ายๆแต่เขาทำด้วยความตั้งใจทำอย่างมีความหมายอันนี้เองเราสามารถเรียนรู้วิธีการง่ายๆเพื่อนำมาใช้ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในชุมชนของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ที่ประทานพระพรหน้าพิศวงแก่นักบุญเทเรซาและขอกราบวอนพระเดชานุภาพให้ทรงรับบรรณาการซึ่งแสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่พอพระทัยเมื่อท่านถวายตนแด่พระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองบรรดานักบุญผู้ถวายตนแด่พระคริสต์เจ้าเพื่อเห็นแก่พระอาณาจักรสวรรค์นับเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงพระกรุณาเรียกมนุษย์ให้กลับคืนสู่ความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อทรงสร้างโลกแต่แรกเริ่มและให้ลิ้มรสพระพรแห่งเมืองสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาไม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นต้นในเช้าวันนี้โอกาสที่ฉลองในบุญทะเลสาบพระกุมารเยซูองค์อุปถัมภ์ของอารามรักเขนท่าแร่และพุทธิเมศาสนามลุงเทเลซาเป็นอุปถัมภ์ทุกคนเป็นต้นซิสเตอร์ปรียาพรซิสเตอร์ชมฉลาซิสเตอร์สมภารซิสเตอร์สังวานเนืองทองซิสเตอร์ฤทธิพรซิสเตอร์ปราณีว่องไวซิสเตอร์ออนอนงซิสเตอร์บังออนซิสเตอร์มิ่งขวัญซิสเตอร์ปริชาติซิสเตอร์นิพพพรซิสเตอร์จิรภาซิสเตอร์วิกันดาซิสเตอร์พัฒนาวดีซิสเตอร์วิภาพรนิทลักษณ์และก็เทเลซากรุณาสุขสระสง่าเจริญเทเลซาพิมพาศรีวรกุลเทเลซาดวงใจชัยหมื่นเทเลซาวิรวันบุญสู่และผู้มีศาสนามทุกบุญเทเลซาเป็นอุปถัมภ์ทุกคนนะขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพดีเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระเป็นเจ้าภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคราสาวกนักบุญทุกท่านบุญราศีมนัสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดา

0: รดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอนันตพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร์
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: บ่ายวันนี้นะครับเวลา14:00 น.หรือว่า14:00 น.ก็มีมิสซาปลงศพอันโตนิโอวีรพันธ์เชื้อวงนะครับวงชื่นนะครับเวลาบ่าย14:00 น.นะครับและวันนี้เวลา13:00 น.ก็มีมิสซาแท่นพระนะครับชุมชนนาซาเรตโดยคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธินะครับชุมชนสหมิตรสัมพันธ์คุณพ่อเจ้าอาวาสชุมชนสร้างแก้วคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองนะครับชุมชนสุขสันต์คุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับและตลอดเดือนตุลาเราจะไม่มีนพวานที่วัดนะครับและแท่นพระไหนที่สวดเปิดแท่นพระแล้วสามารถสวดในชุมชนในบ้านนะครับเราจะไม่มีเปิดเดือนแม่พระที่วัดของเรานะครับในปีนี้ดังนั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับขอบคุณครับ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเด็บนี้เพิ่มพูนความรักในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นความรักนี้เองทำให้นักบุญเทเรซาถวายตนแด่พระองค์และปรารถนาที่จะวอนขอพระเมตตาเพื่อมนุษย์ทุกคนทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
1: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

ดภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่างลูกขอถวายความคิดวาจากิจการทุกอย่างที่ลูกกระทำทั้งความสุขและความทุกข์ของลูกในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและมหาบูชามิสซาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อชัยโทษบาปของลูกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคนและเพื่อความรอดของชาวโลกทั้งมวลโปรดประทานชีวิตพระหัตถ์สถานโดยเดชาพระจิตและคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีพระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทำนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน

0: ขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอน

0: าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาสีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: เชิญวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
0: ลูกทั้ง

0: ซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอน
0: เถิดคุณโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถ
0: ิดคุณทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: คุณเยราสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามีคาแอน
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: เดชาพระนาม
1: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
2: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว